0: น้องกำแพงกี่ข้าวแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบายูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงฝ้ายหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตูเจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาฝ้ายหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล้ำ

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บอ
1: ได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นท่าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นท่าจะบ่เอามือไผไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอน

0: โอ้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะชนงัวชนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวชนควายชนนี่ข้าถึงหูขนาดเลยอ่ะ
0: อืมข้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งฉางตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: า
0: ะ
1: อันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเด้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: Em ơi. Em ơi.
1: Ơi.
0: Con đưa nam khoai không nữa. Khoai bởi đây chỉ nam tư.
1: Ý bỏ chả mưa nữa càng. Chả bánh ngư phân mưa tư. กินข้าวแล้งเนี่ยก่อนแถมบืดไอ้จะไปส่ง
2: เอาแถมลายอย่างแล้วหมอนึกว่าเอาน้ำพวกควายกำหมอนึกว่าจะไปฮื้อเมื่อเถอะกำเดียวไอ้จะไปส่งมันอู้เข้ากันรูปๆอย่างอีลูเปิ้นมีกู้สร้างกู้สมเขานี่เป็นกู้หูกู้หนวก

0: กินข้าวเหี้ยขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมบ์กูถึงไก่ของกินแกงผักกาดแฮมบ์หน
0: ่อแม่กับพ่อให้ก่อนก้า
1: เออถ้าบ่ใจแกงผักกาดก็แกงผักละมาแกงผักละก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เด้อน่ะไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินจีนหวานค่ํา
0: เออก็มันมาเปิ้นมาเหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่กะเนี่ยเฮ้ยแม่กินทุกวันน่ะมันก็พักพ้องจีนพ้องอ่ะไก่แม
1: ่มากินก็กินกินหมอกมาคือมันตายเลย
0: เออกินเหี้ยก็ได้เฮาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงกําบึกมึงก็เอาพักปังแม่มชักหาบเด้อกูล้ํามักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเราก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้บ่ามาใจลูกตับลูกตองมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายยังคำหล่อเบาจะมางามแก่งามหวาดแหละมึงจะไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องไปแล้วเนอะ
0: เออไปละกะโชคดีเด้อลูกหลานคนงามละอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกิ่งเด้งอย่างผีเพศ

0: อีเม่เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮั่นเด้อขยะก็กินก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาว่าเด
1: ้อโอ้มึงบ่ต้องห่วงอีแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาฮื้ออีแม่ออกก็มันกับพี่กับกะลำลำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยอีหยังเฮาน่ะแกงลูกโต่งแม่ฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปกติเตอะอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งอีเอ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาแค่เหมาะ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมคือขายนี่นะมึงกลับไปไหนไอ้แคม
2: เฮาว่าป้าปิงเนี่ยมันคือป้าปอเนี่ยซ้ําเตื้อป้าปอจะได้กินข้าวลําแถมน้อยจะได้ตุ้ยเอี้ยก
1: ะขอบคุณหนักๆเนี่ยแชมป์ชักเลยโอ้บัดเดียวดูหน้าตางามข่าวทุนบุญแตะ
2: โอ้ขอบคุณป้าปอขอบคุณ
1: เอาไปแล้วเนี่ยรักษาเน
0: อะเออพวกคนเฒ่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปกคนเฒ่าป้าปิง

0: ต่อไปนี้ขอเชิญพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรขอเชิญครับ
1: ผมอู้บ่เก่งผมเป็นคนเมืองลูกชายผมก็เป็นคนเมืองแขกมาวันนี้ก็มีตึงไทยตึงเมืองผมก็ขออวยพรให้ผมมีความสุขด้วยเทอญและขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีเด้อสาธุ
0: เอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญแม่เจ้าสาวมากล่าวขอบคุณแขกครับ
2: สวัสดีค่ะอีสานเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดล่ะค่ะแต่มาเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงประสาทดีใจดีใจที่ลูกออดได้แต่งงานเป็นตัวเป็นตนลูกออดน่ะแฟนเขาเยอะไม่คิดหรอกค่ะว่าจะได้แต่งงานสำหรับเจ้าบ่าวเพิ่งจะหูจักกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกออดของอีสานตอนเล็กๆนะคะเลี้ยงยากยากค่ะเป็นโปลิโอพอโตขึ้นมาหายก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบก่อนจะแต่งงานน่ะไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดิฉันคิดว่าแต่งงานแล้วก็คงหายขอฝากเจ้าบ่าวไว้ถ้าไม่หายก็ตายแหละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงโห่เสียงฮาก้องไป

0: ผมในนามเจ้าบ่าวขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้การแต่งงานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุการแต่งงานจัดกันขึ้นแบบกระทันหันผมแต่งมาแล้วหลายครั้งแล้วจะมาได้ว่ากี่ครั้งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวเพราะเฮาได้เสียกันมาหลายเทื่อละก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่วันเนี่ยเพื่อนว่าสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแดงเฮาก็ไปกวดมันมาแล้วได้ยังบ่ฮู้ผลสำหรับผมนี่ผมมั่นใจตัวผมกะเจ้าสาวนี่กะจะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงจะได้อีกก่อนไว้แต่งงานครั้งต่อไปก็ไปกันใหม่สวัสดี
1: เจ้าสาวได้ฟังเลือดชักขึ้นหน้า

อบคุณค่ะเขตผู้มีเกียรติที่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานตามที่เจ้าบ่าวพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ดิฉันขอเสริมอีกนิดค่ะเพราะเจ้าบ่าวคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันเพราะดิฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วก็หลายคนเอาที่จำได้นะคะที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีนิโกโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันไต้หวันแถมคนนั้นเจแปนสำหรับแฟนที่เป็นคนไทยก็มีพี่แก้วเคลว่าวพี่เสาหัวล้านพี่ปันขาเป๋พี่เอตาแกกและคนสุดท้ายก็เจ้าบ่าวผู้ที่โชคร้ายยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก้าบุ๋มม่วงไปไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: จะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกโต
0: เออตกโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตกโตเพื่อลูกบ่ได้เมียสักเตือ
1: เอ้กูว่าจะไปเดือดฟังฟังฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กตุ๊กบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุ่นเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กินข้าวแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮามาเหงาเหมือนไม่เข้าตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนฮะนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าสักหน่อยเนาะหันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาสักหน่อยเจ้าผู้ใหญ่เอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแข็งล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอีคำผงดังบีนี่ลุงเนี่ยตัวนี้มันทายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลุงเนี่ย

กรุณาห้องแม่นแม่นกำจัดอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตรวจจอกคนตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเจอขอห้องแม่นแม่นจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะอืมตัวเอาแก้เอาเฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิศจียังจอนบ่ได้ชักโขนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้ก็ได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะหยับมันหลอกนางพัดเพชรเหรอกำมะก็หยักกินเงากู

0: อุ้ยบ่สบายกามานั่งเงาโกกโงกกันยังบ่ไปหาหมอแห่ล่ะ
1: โอ้ยบ่กล้าไปบ่มีสตางค
0: ์ก็จะไปใช้สตางค์อะหยังนักอ่ะบัดเดียวเนี่ยเพิ่นมี30บาทรักษาทุกโรค
1: ก็ย้อน30บาททุกโรคนั่นก็อุ้ยบ่กล้าไปอุ้ยมันเป็นหลายโรคก็ลองคิดพอกะ
0: เป็นโรคอะหยังพ่อ
1: โรคขาดอาหารเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นโรคกึดนักบ่หลับบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดที่การหลังยาวหนังเอ๊ะหนังหาวน้ำลายย้อยเจ้อเจ้อน้องคูณพอกะ355 3621 3728โรคมันจะเชื่องเป็น300ปลายจ่ายก็จังมาตัวเฮ้ย

0: อุ้ยเนี่ยอันยังเนี่ยควันไฟจุ้งๆๆเนี่ย
1: ย่างกินนะมากินด้วยกัน
0: มันยังบาสุกเตื้อจะกินได้กันน่ะเลือดย้อยโซ่ๆฮะน่ะ
1: โอ้เนี่ยอย่างเงี้ยมันหวานดิทุกล้ําเป็นพญาติหามหาเนี่ยเป็นยามากินด้วยกันอะล่ะโอ้ยเจ็บท้อง
0: หันหันหัน
1: เจ็บท้อง
0: ฟังน่ะ
1: โอ้ย
0: มาซุกฟังกิน
1: เน
0: อะซุกล้ำเป็นพญาติห้ามตายจะลาดตึงมือ ไปหงยาจีนที่เหลือนี่เอาขว้างเหี้ย
1: จะไปเอาขว้างเนอะจะถุงแถวอุ้ยจะเอามากินที่หงยา
0: โอ้ยังขางกินอยู่เนี่ยเปิ้นหวานน่ะละอ่อนหันแต่กำเป้าคนเฒ่าหันแก่กำกิน

0: อุ้ยเป็นได้สบายดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออสบายดี
0: จำผมได้ก่อนเนี่ย
1: จำได้กะไผ่อะ
0: ผมนะ
1: โอ้มึงกะอุ้ยไปห้องยามาแล้วรู้หมอปนบอกคืออุ้ยกินอาหารให้ครบ5หมู่อ่ะ
0: แล้วอุ้ยได้กินก่อน
1: กินก้าหมู่1ปอดหลวงท้องหมู่2ปอดหลวงผามหมู่3ปอดหลวงดีหมู่4ปอดหลวงจ้าข้างหมู่5ปอดหลวงโอ้ไปบะลูกมันไก่อยู่บนดอยปูน
0: จะเป็ดใจยังใดอุ้ยอาหาร5หมู่นี่หมายความว่าเนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดบะใจหมู่บ้าน
1: โอ้อันแหม่คนเฒ่าบ่เข้าใจแล้วมึงเหรอไปตรวจพอแล้วกะโรคเอดอ่ะ
0: ไปตรวจแล้วบ่เจอ
1: บ่เจอโรคเอดกะ
0: บ่เจอหมอ
1: เออบ่หลอดแท้กะบ่

0: โอ้บ่ก่ายไปก่ายเงี้ยเมียบ่ให้จมมันข้ามขึ้นหุ่งเพ้ย
1: โอ้โหแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮานะเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: เฮ้นี่แหละสู้แฮบ่ได
1: ้เป็นไ
0: งถ้าเมียเนี่ยนะต
1: ้
0: องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วคิงอ่ะ
0: ยอดหญ้า
1: ทุยแหมยอดหญ้าก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิงเป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแกไปงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมมันข้ามขึ้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าได
1: ทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัวอะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิงลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถ่ายไป
1: เยี่ยมไป

0: เอ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงใครโดนกะ
3: เฮ้
2: โหมันไปกินขี้เขียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกูเน
0: ี่ยได้ผลได้ผลเว้ย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงใครโดนตีนตั้งกะ
3: เฮ้อะไร
2: ม
3: าแห่แล้วจ้าไม่แห่แล้วจ้าเมียจ๋า
2: อะไร
3: โอ้ยไหนว่าคิดว่าจะคาถาคิดได้ผลเนี่ย
1: โอ้โหโทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได
2: ้
1: เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่ม
3: ๆยังมีอ่ะพี่อุ๋งอ่ะ
1: โอ้ยใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
3: ว่าไหนบ้อง
1: จ๋าจ้า
3: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
3: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
3: จ้าจ้า
1: ใช่
3: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
3: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: คาถาไป

0: ถูกคิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก็
3: จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก็
3: จ้า
0: ว้ายไอ้ตัวมีไหนอย่าไปดิใกล้ๆอย่าไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตา

0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาที่เป็นผัวทั้งหลายหมู่เฮามีหน้าที่เป็นผัวใช่ไม่ใช่
1: ตั้งแม่เลย
0: พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราต้องรวมตัวกันบ่เฮือหมู่เมียทรราชเนี่ยมันมาใช้อำนาจโดยมิชอบกับเราพ่อแม่พี่น้องเราเป็นผัวเราต้องเป็นช้างเท้าแน่
1: เมียก็เป็นงวงจังนำหน้าจังเป็นก
0: อครับเจ้าแมวเต้เป็นเต้ค่ะ
2: แม่นละ
0: พ่อแม่พี่น้องประเดี๋ยวเนี่ยเขาบัดได้เงี้ยอย่างเงี้ยอย่างสักอย่างแล้ว
2: อย่างนะ
0: จริงไม่จริง
2: จริง
0: พ่อแม่พี่น้อง
1: แม่ละแม่ละ
0: เขาจะบ่ยอมให้เมียทรราชมาใช้อำนาจข่มขู่ด่าว่าชี้หน้าเราอีกต่อไป
1: เออถูกต้อง
0: พ่อแม่พี่น้องเราจะต้องสู้สู้อย่างสงบ
1: ดักแซ
0: สู้แบบอหิงสาเราจะเดินหน้าเพื่ออารยะขัดขืน
1: โอ้ยอะไรกัน
0: พ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู
1: ้สู้
0: เราจะไม่ปฏิวัติแต่เราจะหยุดการใช้อำนาจของมันพ่อแม่พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเมียคือตีน
3: เมีย
0: คือตีน
1: หัวคือเกิบ
0: ปากแก้วแม่

0: มาลองปิ้นว่าคิงมาโฮมก่อม็อบกับเปิ้นที่นี่กะออกมามาเดี๋ยวนี้ถ้าคิงบ่ออกมาคิงโดนตีนลิ่นแน่ออกมามาเดี๋ยวนี้ไปปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านมาเดี๋ยวนี
1: ้พ่อแม่พี่น้องไอ้หมูเมียทรราชมันใช้แผนล็อกตัวแกนนำของเราไปกักไว้ที่บ้านมัน1คนแล้วเราจะยอมมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้อง
2: ใช่
1: เราต้องใช้แผนดาวกระจายไปที่บ้านเมียของไอ้ลองเพื่อที่จะกดดันให้มันปล่อยตัวแกนนำของเราออกมาเราจะเคลื่อนตัวแบบสงบโดยปราศจากอาวุธทุกชนิด
3: หมกกงนี่ได้ก็ฮะ
1: บักแก้วแมว

0: ฮาภูปินแม่กูคุณเฮาจะปล่อยหือไอ้กุมโหกบดล้อมโตกันเฮิมก้ามต่อไปบัดใดเฮาต้องใจแผนสลายการซุ่มนุ่มหือว้อยที่สุดโดยแผนเด็ดคือเอาของที่มันหมักมันสอบไปรอมัน
1: พ่อแม่พี่น้อง
2: เอ้ย
1: เราได้ข่าวมาว่าไอ้กุมเมียธรราชเนี่ยจะใช้แผนจู่โจมเพื่อสลายการประชุมของเราเราต้องใจแข็งพ่อแม่พี่น้อง
2: เอ้ย
1: กลัวหรือไม่กลัว
2: ไม่กลัว
1: สู้ไม่สู
2: ้สู
1: ้

0: มันเอาส้มมะขามคว้าเข้ามา
1: ส้มมะขามมาได้บักกัวเฮาทนได
2: ้ไอ้แก้วแมวเ
1: ขา
2: ไม่มีเนื้อไอส้มบะขามมีตีอายเบา
1: หรือจ้ะ
2: เหล่าขาวมีตีน้องเพชรมาหาน้องขาใจไว้ๆมาเพะมาเพะขาใจไว้ๆไม่อาย
0: ผู้เป็นพี่น้องผู้เป็นผัวเราจะต้องอดทนเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เราจะต้องสู้สู้ไม่สู
1: ้ไม่สู้
0: สู้ไม่สู
1: ้ไม่สู้หัวอกลูกปวดใจอย่างเฮาเราคือดวงตาภรรยาคือดวงใจบัดต้องห่วงเรื่องศักดิ์ศรีถ้าได้กินเหล้าดีๆจะเป็นขี้ข้าเมียก่อนยอมนะเจ้า
0: บักแก้วแมว

ณบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านณบัดนี้ยามใดที่ท่านเหงาเราคือเพื่อนจากบทเพลงเพื่อชีวิตของชาวล้านนาตกโตโปรโมชั่นขอนำพาท่านพบกับนักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในชายคาหัวใจของท่านเชิญพบกับหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดไวซิ่งอ้อบุญเลาะรัตนเวโร

0: โฮปลุกคุณกลิบบรรดาพี่น้องแฟนเพลงที่ฮักดูดันกลิบที่ให้การสนับสนุนบุญเลาะมาโดยตลอดกลิบพระคุณของท่านนั้นบุญเลาะจะบ่ขอลืมกลิบจะขอจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวกลิบขอบคุณครับที่นำมาลัยมามอบให้บุญเลาะกลิบ
1: หัวหน้าครับหัวหน้าครับครับผมอะไรครับ
0: ครับขอบคุณกลิบ
1: ต้องคุ้นครับคุณครับบ่ต้องฟังนะครับจะตามสบายนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ฟังแถมสักสามเสียงเพลงในคลิปบุญเลาะรับใช้แฟนเพลงคลิปได้ผลงานเพลงแรกพบฮักที่ป่าเหวคลิปเพลงที่สองรักเธอเหมือนไก่ขึ้นเหินและผลงานเพลงที่สามซึ่งชื่นชอบกันเหลือเกินครับดินกี่ที่รักรับฟังกับสามเสียงเพลงครับ
2: เนี่ยคุณอันใดประเด็นเนี่ยเจอบุญเลาะบุญเลาะนี่มันเจอคนใดเนี่ย
1: คนนั้นเหรอป้าคนที่ใส่เสื้อเขียวเตียวแดงอ่ะหน้าก็คอสั้นท่านน่ะ
2: อันเนี้ยค่ะบุญเลาะ
1: เออหน้าของน้องใหม่ครับ
2: โอ้ยหน้าอย่างฮักแกะแง่อย่างจักแตนแพ้

0: ขอโทษเถอะครับวงดนตรีวงนี้ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มาแสดงในคืนวันนี้
1: ผมครับครับผมเป็นผู้จัดการวงครับมีอย่างก็ครับจะจ้างดนตรีกันครับ
0: ถ้าหากว่าจะจ้างดนตรีคืนหนึ่งนี่กาจ้างแปลงก่อน
1: ก็ประมาณแสนนะครับเพราะว่านั่งห้องผมกำลังดังยังมาสังเกตพอแล้วครับพวงมาลัยเต็มคอดอกไม้เต็มหอบอะครับ
0: โอ้ถ้าอย่างอันก็ดีผมในนามของครูใหญ่โรงเรียนนี้ขอแจ้งฮือฮูว่าเราอ้อนตี้มาแอลในงานนี้ไปลักเอาพวงมาลัยของหอเจ้าตี้มาไปบ่อไปเด็ดเอาดอกของโรงเรียนมาแถมตัว
1: เราทบ
0: สร้างความเสียหายฮือกับโรงเรียนคุณจะต้องไส้นี่ฮือเป็นเงินถึง 20,000 บาทถ้าว่าบัดใหญ่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจก่
1: ออันนี้นี่ต้องอู้กับหัวหน้าผมครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับ
2: มีปัญหาอย่างลึก
1: คือตังครูใหญ่เพิ่นมาเก็บกะดอกครับ
2: บ่มีปัญหาใจไปเลย
1: เอาอย่างมาจ่ายเอาอย่างมาจ่ายสตางค์ฮักแล้วเหลือ75บาทตะเอียเนี่ย
2: อย่างอันบุญเลาะให้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ละเป็นบุญล้มบุญล้ม

0: ยิงปืน
1: ตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เพราะหมดยับผมเรื่องยัง
1: อ้าวคุณยิงปืนในที่ชุมชนขอเดินไปห้องพัก
0: ก็ผมยิงขึ้นฟ้าล่ะผมไม่ได้ยิงคนหรอก
1: ถ้ายิงขึ้นฟ้าก็ถูกเทวดาไปห้องพัก

0: นายปันปันเกยนายแก้วคงลงนายคำดำดีทั้งหมดนี้ญาติเยี่ยม
1: ไอ้คำเฟนไอ้คำถ้าจะมาเยี่ยมเขาเฮ้ย
2: โอ้ใจดีไอ้ใจดีเมียไอ้ถ้าจะมาเออแม่นละแม่นละคำแม่นน้องมาด้วยไผ่
3: น้องมาคนเดียวน้องซื้อของกินมาฝากไอ้ยะ
2: ลูกเขามีไหนน้อง
3: ลูกน้องเอาฝากอีป่อไว้
2: น้องเหยอดเลี้ยงลูกไปก่อนเน้อแถมมาเบิ้นไอ้ก็จะโป้นแล้ว
3: ไอ้คำว่าต้องเป็นห่วงตั้งบ้านตั้งบ้านสบายดีกูคนไอ
0: ้หมดเวลาเยี่ยมครับ
3: น้องปีกก่อนเน้อ
2: รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆด้วยน้องเน้อ
3: เจ้า

0: ยอดเยี่ยมนายดวงดีกุลเหยนายสะเบอะสาบะนายใจไก่ให้นายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำวันนี้มีไอ้คำมาเฮ้ย
2: ก็นานอันมีไอ้ก็บอกมาได้ไปห้าหกเดือนละ
1: ไอ้ขาใจไปโวย
2: เฮ้ยป้าใจเป็นป้อไอ้ป้อป้ออันเมียเฮาบ่มากะ
0: เออมันบ่มา
2: เมียเฮาไปไหนไปสองสามเดือนแล้วไม่เอาเฮาป้อ
0: โอ้คำเฮ้ยมึงบ่ต้องเป็นห่วงเป็นหามเมียมึงนะมันสบายไปแล้ว
2: ทุกหวยครับป้อ
0: ป้าใจเหรอมันเอาผัวใหม
2: ่ฮะมันเอาไผอีป้ออีป้อน้องบอกเขามาหรอออกคอกไปแล้วเขาจะไปฆ่ามัน
0: ก็มันก็บ่ได้เอาไผตีนไหนแล้วมันเขาป้อมึงเนี่ย
2: ฮะอีป้อเอาเมียเฮาโอ้ยโอ้ยขยายมันป้อนมีบากเนาะ
0: หมดเวลาเยี่ยม

0: ว่าได้ลุงทองวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างห้องฮะ
1: หือใครฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ใครจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ๆๆแต่คืนเนี่ยชดๆเลยล่ะข้าวฮดหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแต่ว่างปากไอ้พัดเที่ยวหักหกขี้เลยอ่ะ
0: เ
1: ก่นเตะเลยนะ
0: เขี้ยวหัก
2: พิกแต่แก่นก็บัดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบัดเจพิกแต่ธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พิกแต่ยังไง
1: พิกแต่มันติดแก่นคุก
0: โอ้
1: ล่มก่อ

0: ันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำดิมีเหรอ
1: มี
0: นั้นข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เขายังไงเนี่ยอยู่ไข่หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แกล้งแถลงใครให้ฟัง
0: นั่นเอาข่าวที่มันพูดกันมีเหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ยอ๋อ
1: ตะวานี่นะพระนะแต่งคนตายเนี่ยชาเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยล่ะ
0: แล้วตำรวจมายับกัน
2: เออแม่น
1: ๆยับมาได้ตำรวจว่าบ่สามารถจะจับพระนี้ได้
0: โหพระยังลงพระยังพระยัง
2: พระยัง
0: พระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละตะวันน่ะฮะ
2: จะหวดหอนแล้วเนอะ

0: ันนี้สุมาสุมหัวกันอย่างนี้นี่ฮะ
1: ลงมาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ฟังข่าวแล้วปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมันต้องเตะตัวถึงจะมัน
1: ของป้ามันกะ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานปวยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้อถ้าไอ้ตันตกประภาคเข้าใส่อ่ะตีนจด
1: โอ้โหมันเน็ตๆๆอะ
0: ล่ะบักกองตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
1: โอ้โหอะล่ะอะล่ะมาวัดหัวใครอย่างนี้
0: โอ้ก็ใหญ่ๆมันน่ะเนาะมันนี่มันเตะแต้หลุหันแต้มันก็ต้องเอาแต้ล่ะ
1: แล้วหญ้านี่เป็นไผ
0: เนี่ยหญ้าพัดเดลีเนวฮู้จักอ๋อ
2: โอ
0: ้
2: โหอ๋อจะข่าวหรือป่ะ
1: โอ้ปอปอปอปอปอปอหลานทั้งหลายทั้งหลาย
2: เด
1: ี๋ยวมาทั้งหลาย
3: โอ้มันเลือดรักการละเว้ยการหญ้าพัดเดลีเนว
1: มันเดียวนี่ขนาดข่าวเดียวหัวปวดจะบ้างก็แถมข่าวนี่จะตายคำตีนหญ้านี่แหละหญ้าพัดเดลีเนวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: เอเชียวจูเล็กที่มันจัดแข่งมันก็ยังก้านไฟอยู่หรอกเอาไฟเข้าเผามันหักตบไปตบมาจังใดก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านเอากระปิงเพราะว่าไฟนี่มันฮ้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันยัง
1: น้ำก้านฝน
0: โอ้แล้วคนเรามันก้านอันยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก่อ
2: เอ้ปู่สองคนนี่หิงไฟยังมาหิงนี่มาเถียงกันทีเดียวคิดเต้าผูกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: เออเชียวจูเจือข้าวนี่มันเจนจัดไงหนูตัวเต้ามันหยังมันยังคบพุดอยู่เนาะ
1: มันก็พุดกับปิงหนูเขี้ยวมันเลี่ยมลูก
0: แล้วหนูมันกล้าไหนยังเจ้า
1: หนูนี่มันต้องการแมว
0: โอ้แล้วก็แมวเรามันกล้าไหน
1: แมวกันหมา
0: แมวกันหมาโอ้ละหมาแล้วมันกล้าไหน
1: หมามันกันคนพูดอย่างนี้มีปัญหาก็
2: เว้ยหนอผู้สองคนเนี่ยมันยังเกิดการมาเกณฑ์เกณฑ์กันอยู่ยัง
1: อย่าไปว่าฉันนั่น
2: โอ้ย

0: คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อันคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อันผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้แล้วฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อันฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชลกับข้าจะเอากันในกองไฟอย่ามีปัญหาก่
2: อจะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยเอาน้ำมาซมไฟเห็นได้กะเว้ย

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวหยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยอายบ่ได้อุ้ยอายหยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อันเถอะอย่าอ่อนอุ้ยมีปัญหาก่อน
3: จะฮือมันมีก่อมีจะฮือมันบ่มีก่อบ่มี
4: อุ้ยอันผู้สองคนนี่ตื้อมันเลี้ยวบ่หายเถียงกันดูดิ๊กๆเฮงไฟบ่ไปเป็นเฮงมันนี่เขี้ยวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขี้ยวก็นี่เขี้ยวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะอุ้ย

0: คุณคุณลูกมาอู้กันก่อนนี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: หลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯเนาะ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสม
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอะนะโอ้ว่างถามนะใครรับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวขาวอบอบนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักมันคนขาวลุบไม่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปฮือฮูเนอร์ถ้าฮูแล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วฮะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอตะกี้ไอได้ยินน้องอู้ก็น้องว่าจะโทรมาบอกไอน่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้คือน้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องแอร์น่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุดกำเดียวน้องจอยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุดต่อยเหน่อน้องเน่อแล้วแน่แล้ว

0: คุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอ๊ด
0: ไม่ใช่แอ๊ดหรอวิทูลใจพรหมยา

0: CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: โอ้ยบ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ่ฮึ
2: จมมายังล่ำเหลือลุง
1: จมหนังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
2: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
1: มันจะดีอย่างใด
2: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอะลุง
1: บ่าหัวบ่าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
2: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
1: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรไถ่ตายก็เชื่อลุง
2: โอ้และแต่ว่ายังโจรหัว
1: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
2: อเนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: Ôi, nhận mắt cài cái nọ tướng vãn nhìn nè. Mấy cả anu lắc, nhóc của rằng anu lắc bà mày nè. Bởi hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ côn thì là hay. Mắn bà chồm rít cho bà là đun cắn. คนไทยมันมาชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันมาชาตินิยมอย่างไรลุง
0: มาชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮั่นชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอิพระมาแกงกบขมิ้นชายโยกแล้วดวงเดือนแล้วเฉียงเฉียงข้างหน้าชื่อหงแรมแห้งทปฉินขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: กาดชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
2: ขนาดชื่อเมืองนะลุงลงขึ้นไปบนจันห้าปุ่นอ่ะจะโลดขึ้นไปติดๆลงทางใดก็มาถูกไงแกรู้จ้างยามลงมาส่งชิปบาทโอ้ยยามช่ำขอเช้าเก่งว่ะ

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างไรอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไรล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินยูชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: ก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ
0: ออร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปูนี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

ไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

0: ้นน้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันรู้มากคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่หรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจังผมนี่แหละ
3: ลุงตาแปลลก

0: ูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเห็นจื่อแม่คงมันโจรไข้หากมันมาทวงดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ห้าหนึ่งห้าห้าสองเข็ม
2: สี่เจ็ดเจ็ด
1: วิทย์เข็มห้าห้าสี่ได้เนี่ยเข็มแม่นนะคะเนาะห้าห้าดีจิบห้าห้าหกสามเข็มห้าเจ็ด
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่งนะกันเนาะห้าหกสามทิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
3: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม35โอ้ยน้องเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: บ่เฮ้ยหุงแงนก็เลิกจ้างเข้าก็บ่มีกินแผ่นดินก็บ่มีอยู่แล้วหมู่เฮาจะเหี้ยอย่างใดกันดีเนี่ยอู้ยน้อ
1: ตกงานอย่าตกใจไม่เลือกงานไม่ยากจนงานมีหลายประเภทอย่างประเภทที่1จะอู้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันเปิ้นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินเป็นจำนวนมากประจำกัดเพศประจำกัดไว้ประจำกัดความรู้แล้วก็ประจำกัดน้ำหนักสนใจก็
0: ตำแหน่งอย่างครับ
1: ขอต่อท
0: อครับเครื่องบินกะครับ
1: มาใจครับ
2: แอร์โฮสเตสกะครับ
1: มาใจ
2: กัปตันกะครับ
1: มาใจครับ
2: โหแล้วมาอย่างอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ขอต่อทอก็คือเจ้าหน้าที่ขายตั๊กแตนทอดทั่วไทยสนใจก็ครับ

0: าหากว่าบัดสนใจงานประเภทที่1ก็ลองฟังประเภทที่2พอนะครับ
1: เทิร์นลองฟัง
0: งานประเภทที่2นี้นะครับต้องการรับสมัครป้อนใจไทยที่มีความกล้าหาญอดทนบักกลัวผีทุกชนิด
1: แน่นอน
0: ไม่ว่าจะเป็นผีพกกระโหลงผีอัญชันปัสมือห้ามกลัวผีได้นะสิท
2: ธิ์อก3ศอก
0: แล้วเป็นคนที่กล้าหาญงานนี้มีตำแหน่งชื่อว่างานสวป
3: สารวัตรปราบปรามครับ
0: มาจ่าย
1: ทางยังอ่ะ
0: ยิ่งกว่าสารวัตรปราบปรามอีกสวปตำแหน่งนี้ก็คือสับเปลือเวียงป่าเป่า
1: เป็นเหมือนผีนะ

0: านที่ว่ามานี่ภัยบัตรสนใจสักคนเลยอะ
1: เป็นเรื่อง
0: เอ้ยตกงานอย่าเพิ่งท้อใจยังมีแถมประเภทหนึ่ง
2: โอ้ยังมีย
0: ังมีรับรองประเภทนี้นะหมู่เฮาทุกคนต้องสนใจก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใครชอบท่องเที่ยวบ้าง
1: ครับผมครับผม
2: ครับ
1: ผมนี่นะไปเอลเจ็ดวันเจ็ดคืนผมบักเกยเข้าบ้านเลยครับ
0: ดีดีดีดีดีเอาละงานประเภทนี้คิดว่าเหมาะสำหรับหมู่เฮามากเพราะว่างานเนี่ยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย
2: การท่องเที
0: ่
2: ยว
0: หนึ่งจะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว2เป็นคนที่ฮักละออน3เป็นคนที่ชอบธรรมชาติและก็ทางบริษัทเปิ้ลยินดีมอบรถให้เขาท่องเที่ยวทั่วประเทศ1คัน
1: รถโอ้โหเลยเออ
2: นี่คนรถแต่งเลยคร
0: ับงานประเภทนี้นะคืองานฟังให้ดี
2: นะ
0: ขายไอติมทั่วประเทศไทย
1: ขายไอติมเขาว่าเขาขายบะมดอีหรอ
0: โอ้ยก็จะไปยากอย่างก็กินหรือมันเชี่ยงเหี้ยกา
3: ก็ถ้ากินมาเชี่ยงนี่หรออย่างเงี้ยหือ
0: โอ้ยก็เอามาตากแดดถึงมันไหนมันเดียวมันรอดไปยากจะไปยากอย่างเรา

0: ันดวงดวงให้เป็นอย่างก่อนข้าใครเป็นรัฐบาลนะ
1: อันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปไหน
0: อันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอร์รัปชันหึ่มมดจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึ่มมดจากเมืองไทยเลย
1: ถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อร้อยเอาบาทเดียว
0: อันบ้านเมืองจะเลื่อนขึ้นชั่วพริบตา
1: ล้มละลายไปเลย
0: แต่จะได้ล้มละลายปอก
1: ก็ขนาดถ้าตางเมียมันยังรักเอามาซื้อกินเล่า
0: จะไปว่าจะงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 只要只要还本娘个
1: 俺他还本拉他们地呢
0: 本拉他们地呢满地样带小啊
1: 拉他们地呢满地来样ได้ไปเมืองนะได้ไปเมืองเนาะได้ออกทีวีไปกินในเขาก็เอาผ้าขาวม้ามัดเอวจนปอเปียงคอปุ้นข้าให้เป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายกูตายกูแถมซิบจ้าก็ถึงมาได้ฝินเฮ้ยเราเหี้ยตึงมือตึงวันสมัครแก่วัดมาได้ปัญญาบ่มีไผเลือก
1: จะไปว่าจะนั่นปอมันบันแน่ผู้ใจขี้แห้ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: านเชียว
1: อ
0: ่าเนี่ยเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นฉอจอบ
1: อ่าเป็นฉอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: อ้าวมันดีจัดจีว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือจ่าจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่น
1: จะได้ช่วยเหลือเจ้าบ้าน
0: แม่นแม
1: ่นไม่งานชกงานจักได้วางผ้าปังชกกู
0: แน่แน่แน่นอน
1: เฮ้งานชกงานใดก็งานนั้นเออท่านรองข้าได้เป็นถอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปู่มีขอเต้อขอเต้อเลิกฝันได้ยะตายเกือบตายเกือบแถมซิบจัดกระตือมาได้ปิ่นเมาเหล้ามาไอ้ใส่เตียวเงี้ยวใส่เตียวชะมัดแก้ไฟมาได้ก็ยังบ่มีไผเลือด
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่แง่หลอกนายผู้ชงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียญี่ปุ่น

0: siu bapak kan jat mern sabai di ko
1: ya anak
0: lai nyin khaw wa siu tok thang khaw chan i ya
1: ja wa tok ko tok mon kan
0: an ko siu loi ya ka
1: loi yang siu mon pen thang khaw chan pao khaw chan mon mi sak met la tam la hua ba dai khaw hom na
0: o ko mue tae ngan mai siu yang wa mie siu ni pen khun payat kwen so sa tang i lu
1: มักเอากันหัวทีกันยังเซียวว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาโคนปัดเข้าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดชอ

0: ู้ถึงเมียนี่เมียเซลนี่ถ้าอีกยังแควนน้อยก็แต่
1: ดีเหมือใหม่อากาเซลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตี้ยวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะดูมวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ยใหญ่อันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเขาเตี้ยวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโหล

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอีถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าเฮ้อเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปใหญ่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นนี่หยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะเฮามันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่นเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันลำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งไก่อยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็คือทอกะเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะค้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าหน่อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: โอ้ดีกะเมียเชียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแฮนตาซินใจบ่ตันนะเชียวเนอะ

0: นายนางเมื่อแต่เจ้าทิ้งยังมาอู้บาจ่าเฮียพ่อง
1: บาจ่างอู้ยังจู้ยังไปกับผัวบ่ถูกใจเปิ้น
0: เออใครอู้ยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่แล้วเหรองามก่
1: องามกะมันมีท้องกับผมลูก
0: เฮ้อป้านานปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
0: ทิ้งมาชกประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: อยู่หลังโยกา
1: โยกาไปมีอย่างนั้นมาฮะ
0: มาเร็วนี่ป้าถึงมายอมเนอมาป้านตายนานมุนไม่มาว่าศพประมาขายหน้าขายตาป้า
1: ไปขายหน้าขายตากันยังได้ทำหมอกฮะ
0: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคำปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกาล่างหน้าล่างตาสัก 5,000 เนอปล่อยวาง
1: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นฮึไปว่าอย่างยังอัน
2: มีแต่กะป้าหลวงก็มีต้องกับผมลูก
1: โอ้ยังมาอู้อย่างอีเนอะพ้นมาเต็มบาทกับบ่ะ
2: ใจนะที่เขาว่าล่าคำปันกับป้าใสมิต้องกับผมเนี่ยอันนี้อย่างยังอ๋อ
1: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
1: ท้อง
2: ล่านบนนี่เหรอ
1: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกับบ่ะ
2: ไม่ใจนะที่เส้นดำๆเนี่ย
1: ผม
2: กระทู้กันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมิต้องกับผมอ่ะ
0: เออบ้านนัดบ้าพี่พาย

0: ินเหล้ากับอีป่อหน่อย
1: กินเถอะป่อเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บ่าเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี่ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกผัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้อย่างอี้จะได้ฟันกันขำขันตกแล้วนี่

0: ท่านกำลังรับฟัง CN77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ว่าไปเรื่อยเพราะยังไม่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกันเว้ยก็จะว่าเออวันนั้นอ่ะไปเล่นดนตรีเพียงกว่าเป้าอ่ะเออโอเคอ่ะแค่ก็ไปลูกนักเล่น
2: คนเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
1: โตโตโตขนาดในมือยิงยงนี่นะกำชิดเอสไว้อ่ะต้องไม่ยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่โจดจนมดแม่กันเนี่ยยิงยงมากกว่านักเล่นหมดลูกมันบัดทอยเหมือนกันอ่ะนั่งนั่งติ้งข้าวมือกำ
0: คุณกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: บาตาคุข่าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอบอกบาตาโว

0: าน่ะบ่เฮ้ยหาลูกตรงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ่า
1: เอาอย่ามาว่าทําอ่ะมาตาก
0: ดตู้ลุงมันคิงน่ะก็ไปกู้บาทมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มาตายว่ะ
1: ว่าไปเรื่อยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่เหรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮาอยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตู้ลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มาตายตู้ลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ทรมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: ใจหายใจตา
0: ก็ก่อนที่จะถึงตังโป้งที่จะเข้าโซปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม้ฮากอ่ะสมมุติรถ10ล้อนะเนี่ยมา150ปุ๊นะกะโอ้โหก็รถเครื่องนะกะเอาลูกมันซ้อนเนี่ยไปโชว์มาโรงเรียนน่ะซดออก

0: าบิดมาไม่ห้ากนะเป็นอย่างไรมันโจรเหรอกะบัตตาโอ้ยอินดูละอ่อนนะอย่าเลียวแฟนเนี่ยกะ
1: มาโจรปะลุ่นด้วยกันไปล่องใต้ลุ่มๆมั้งกะ
0: มาตาบัตตาไปอย่าตาบแล้วเนอะ

0: ฮามีท่านองค์นะบะเป็นพระบะเกาขามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: กอกสามชีวันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวรู
1: ้
0: วิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายขี้อย่างพ่อบะหู
1: บะหูหรอข่าวอะไรยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนโดยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแตะพ่อแฮมเป็นยังชื่อยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อขี้นั่งกลางไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาขี้อู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เกยแต่หายังลบตันอยู่

0: เสียงน้อยเสียงใหญ่เวลาได้เงินไปแล้วหายแซ่บไม่มีเงินมาคัดดอกเจ้าผู้น้อยมาคัดดอกเถอะเฮ้อคิดตับ
1: ลูกหลานทั้งหลาย

0: วัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังฮะฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบ
0: ่อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาท่านอย่าเจ้าบ่วอกเลยเนี่ย
2: แล้วคนชื่อบุญล้มเหรอครับ
1: บุญล้มก็เบา
0: ท่านเป็นจะได้ครับ
1: บุญล้มมาชื่อพ่อเมียแอบอย่าง
0: โอ้ยจะไหนครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอนกาบไว้ครับ
1: เหนือคนชั้นนี่จะปิดมันถูกละพุทธ

านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องมีอาปีมีจู
1: น้อยจะเนี่ยจะได้ดี
2: เอาแกนก็ปวดฟัด
0: ลูกเขา

0: วกับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ค่ะพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกคอร์เนอร
2: ์ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีสิทธิ์หยังในตัวล่านะมันมีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างสักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: เมื่อค่อยแตกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาหัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: ่เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าฮู้เนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีญักขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาบเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึบไห
0: ้คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
2: C77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: สองแม่ตายสามน้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับหัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ลาลาจำสามวันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: โหหันบวกเกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตัวมาไปขายจักไข่แล้วกะตัว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นมาไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกด้วย
0: ฮ่อดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผ่อ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วเราตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเนี่ยทอมThe friend of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นี่อย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินพอจะฟินนะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ว่ามึงไปแปะจักไข่เปิ้นไว้เป็นเบิกๆเบิกๆไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักไข่อย่าก่อน
1: เปิ้นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปนะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยอะอย่างข้าใจปิดบ้านปิดบ้าน
1: ทอมเปิ้นโกแบ็คแล้วนะไอรับอยู
2: ่ปิดบ้านนะโอ้ย

Ay, no, no, no.

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ทำงานสิ่งใดคือได้สรรสร้างตามมรรคต่างดีพร้อมสุขภาพใจจะได้ลิงจ้อมบันเตียวตังอ้อมความดีพ่อแม่ลูกนั่นนับวันสุขีครอบครัวมั่งมีความสุขทั่วหน้าพอเขาเข้าใจกันสบายครับอนามัยดีมีความเก่งกล้าเพิ่มพูนลิทาเจ้าจ้างที่อยู่อาศัยอย่าได้เคิร์นข้างซักล้างกวาดฮือดีงามหัวพังห้าอย่าได้หาบหามสิ่งที่ดีงามปากกันเติบตุ้มมันเป็นภูมิคุ้มกันตึงวันห่อห่มสุขใจเจ้าจุ่มพี่น้องตุกเนี่ยเปียงใดสายใยเกี่ยวก้องเหมือนอยู่แห่งห้องธานีมีน้อยอยู่น้อยอย่าไปคอยเศรษฐีเปิ้นมีกับตัวมีใจการบ่ได้หูจักอารมณ์หูข่มบ่ใบจักเป็นตุงใจสง่าบ่ดูถูกดินอย่าหมิ่นจั่นฟ้าอยู่ไหนในล่าก็จำเริญจี้จวนเจินเดินทางถูกต้องตามท่วงทํานองก่อนได้เฮ้ยคนเฮาครอบครัวดีเฮาก็มีความสุขครับอู้กันเฮ้เด้อเราจะมีความสุขอย่างไรครับโอ้อุไรอุไรเวลามันหมดเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยไปจ้างยาใดจะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกำลังพัดครับ

ไก่แก้วซ้ำส้นด่างโก่งคอขันโค้งถึงตึงยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเหยมันบ่รออยู่เฝ้าพดมาตังขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเดินจ้ามาพอโลกล่าเรืองร้องอันวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าลูกเตะน้องเน่าล่างหน้าสีตาดังดังไฟหนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเหล่าหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันผ่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเขากับป้าเอ้ยป่อแม่ลูกมาก็จะได้พร้อมเสียงอีปู่สอนหลานเน้อใบนาเกียงเงี่ยงหูฟังน้อยเตอะเงี่ยงหูฟังน้อยเตอะ

ความนิยมของคนไทยปัจจุบันจากคนนันต้อมสาธุเม36/4บุรีฮาบรายสันปงงามสุเปิงไม่แต่งเชียงใหม่บอกปี่น้องไทยมีใจเลี้ยงน้อมด้วยสิ่งแวดล้อมนิยมนับถือตำหามีไว้ตามในหนังสือพ่องเจื้อข่าวลือไปตามในบ้านครับจะไปเจื้อข่าวลือบ่ได้นะครับเรื่องศาสนาบ่กล้าห่วงห้ามภัยจักถือพราหมณ์หรือถือพุทธตามใจแต่อย่าทำลายข้ามกายย่ำยุดสองศาสนาตั้งเมินมาพราหมณ์กับพุทธมันมาด้วยกันเนาะพราหมณ์กับพุทธนั้นมันเป็นกู้ขาติดตัวกันมาแยกออกกันยากใบต่างก็นับถือปูชากราบไหว้ควบคู่กันไปนะพี่น้องศาสนาพราหมณ์ลูกหลานตัวต้องในโขงเขตห้องเมืองไทยยึดถือกันไว้ในจิตในใจศาสนาใดภัยกับห่วงห้ามบ่เป็นพิษภัยในจองในบ้านเพื่อเป็นหนทางชีวิตเจ็บเป็นขึ้นมาหาหมอแนบชิดคิดหาป่อเจ้าเข้าทรงพ้องถูกผีร้ายตายห้าตายหงเล่าไก่ไปบนคนหายป่วยไข้ก็เลยเกิดศรัทธาปากันกราบไหว้เชื่อถือกันไปไฝ่คิดทรงเจ้าเข้าผีมีไปทั่วทิศฮิตกันทั่วบ้านล้านนาทรงจนทรงเคาะเสริมดวงจักดาปู่จมปู่จาเทวดาตังเก่าห้องขวัญมัดมือถือตามแบบเบ้าปู่ย่าของเฮาบอกไว้มันเป็นกิจกรรมนำกันมาใช้แต่เช่นปู่ป้าตายายดูหมอพ่อเมื่อเชื่อกันแพร่หลายหมอโหนทำนายตั๊กตรายว่าได้ถูกผีตายโหงวันตกแยงใต้หือไปบักบนโหนไว้หมอผีไปบนใต้คนต้นไม้หือหายป่วยไข้เร็วปันเตปาอาหักจักกินอันหยัง3วัน7วันก็จะมาเลี้ยงเจ้าจะกินจิ้นปาก็ว่าจะกินเหล้าถ้าหายจักเอามาเลี้ยงบางคนก็หายบางรายก็เมี้ยนแล้วแต่โรคไข้หนักเบาจำเป็นต้องยอมรับกับพ่อแม่เขาพ่องจนมัวเมาเอาเป็นที่จังมิจฉาทิฐิเอาผีมาตั้งเชื่อกันถึงวันประเดี๋ยวนี้ศาสนาพระองค์ท่านทรงกล่าวจี้อันเรื่องอย่างอี้มันบ่มีโลกมนุษย์นี้ผีมันบ่มีมีชั่วกับดี2อย่างเต่าอั้นนี่ศาสนาพูดเรื่องเป็นเรื่องตายบรรยายสั้นๆมันเป็นธรรมดาเท่านั้นเกิดแก่เจ็บตายกันนายน้องจั่นมันหนีบ่พ้นสักคนเป็นดีเป็นห้ายสายกรรมของตนเหมือนกันทุกคนเนอพ่อแม่เจ้ามาสร้างกรรมใดฆ่าไก่เลี้ยงเหล้าหื้อหมอผีเมาอย่างนั้นอันศาสนาพระองค์เชียงจันทร์บ่มีอย่างอันเดินนายขอบรรยายไว้เหี้ยเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยครับศาสนาพราหมณ์มันเกิดก่อนศาสนาพุทธครูอลาดาบดนะครับซึ่งเป็นครูของพระพุทธเจ้าเฮานะครับตอนเข้าภาษาก็ถึงว่าโกฏัญญะหันธรรมนั่นแหละครับโกฏัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอาสาชิเริ่มตั้งแต่นั้นมาครับพราหมณ์ก็พูดก็เลยมาด้วยกันพอเดี๋ยวนี้ทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่นก็ยอมรับกันหลายๆฝ่ายทีเดียวครับทางแพทย์ทางหมอก็เชื่อว่ามีหมอทางเลือกคือหมอเมืองเป็นหมอทางเลือกจะจู้ก็จะเป่าก็จะเสกก็จะหาก็จะจู้ก็จะนวดกะนะครับจะย่ำคางกะจะส่งผีส่งโจรส่งแถนแล้วแต่อันนี้มันเป็นความสุขใจทางใจทางหนึ่งที่พี่น้องหมู่เฮาได้ทำไปเยี่ยมไปเยียนกันโรงพยาบาลก็เป็นความสุขใจอันหนึ่งนะครับดังนั้นเป็นหมอทางเลือกจะอบสมุนไพรก้าอย่างก้าจะนวดก้าอย่างก้าเป็นหมอทางเลือกทั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลป่าซางมีโรงพยาบาลจอมตองมีโรงพยาบาลปางแงมีโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลครับมีแล้วครับหลายที่หลายแห่งนะครับทุกโรงพยาบาลหมอฟังเข็มก้านะมันเป็นหมอทางเลือกทางหนึ่งท่านจะเลือกทางใดเอาใจไฟมากฉะนั้นความนิยมของคนไทยเขาจะไปห้ามกันกับบัดใดนะครับจากพ่อหนานต้อมสาธุเม36/4บุรีห้าบไรสันปงงามสุขเปิงแม่แตงเชียงใหม่หมอทางเลือกนี่ก็ท่านอย่าไปเจ๊ว่าเสียเพิ่มมาแต่เสีย30บาทนั้นน่ะนะตามโรงพยาบาลนะ30บาทนะอย่างนี้ได้ก็ได้นี่อ่ะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สบายอกสบายใจมูเฮาไปอย่างเนาะคนที่เปิ้นรวยๆน่ะก็ไปแห่อย่างไอ้หมอกเฮาหมอกเปิ้นหมอกตัวผมก็ไปอ่ะเหรอคนเฒ่า60ขึ้นไปเพิ่นก็รักษาคือฟรีอ่ะเฮาโมเฮาเสีย30บาทมันก็เป็นค่าธรรมเนียมบ่ได้ค่าเจ็บค่าได้ป่วยบ่ผ่าตัดก็ฟรีแห่มอีอ่ะลงคิดใจตั้วครับนั้นก็ความสะดวกสบายมีในยุคนี้สบายใจนะครับบ่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น

โลกมันหมุนเว้ยเขาต้องตวยตันโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้สมัยนี้เขาบอกตวยตันโลกเขาก็เท่าปกติครับแกพวกกินข้าวเท่าพวกปีเดินวันบ่ใช่สำคัญอยู่ที่อายุที่เขาจะศึกษาเฮียนฮู้ในโลกโลกาภิวัตน์นี้นะครับวัจนังกำยังบ่แล้วพี่แก้วน้องแก้วฟังเงื่อนไขจ๋าบ้านเมืองประเดี๋ยวนี้บ้านเมืองสมัยทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วไวเนอะเจ้าโอ้เฮาตวยปอบตันปากันได้เศร้าเหมือนเจ้านาเฮานะพี่น้องปีได้ก็ได้บ่หายเดือดร้อนเจ้านี่ไล่ต้อนตวยทวงเป็นหนี้เปิ้นนั่นตุกมันใหญ่หลวงเจ้านี่ตวยทวงมีนาก็น่าเศร้าก็มันมีปัญหาเนี่ยนะขายข้าวเอาเฮาหวังอันเดียวเจ็ดล้ำบึดนาขาดปุ๋ยบึดนาขาดน้ำบึดก็น้ำท่วมฝนน้องปีได้ก็แล้วเจ้านาก็หน้ามองทุหลองก็มีบ่ใครมีเข้ามีก็หลองบ่ได้แท้รายจ่ายรายหาบึดลูกบึดเต้าเอ้ยอันใดก็ดีจ่ายซื้ออืมบรรยากาศเทอมกับแปลงกาหนังสือนังหากับแปลงกาใจจ่ายกับแปลงนอมีลูกหลานหลายอีดอันยังก็แปลงอาหารข้ามือจ่ายซื้อสปะนานาได้น้อยแต่มันจ่ายหนักปากจักปัญหาจักปัญหาจ่ายเกินราคาบ่สมกับรายได้เจ้านาเฮาอาเอาที่ไหวคนจะเปลี่ยนไปอื่นแล้วเปลี่ยนไปทางใดอ่ะก็ไปตั้งลำใหญ่กว่าอีทนะบดีนี่นะราคาบ่ค่อยดีถ้ากินกับนาเมินมาก็ยิ่งแค่เปลี่ยนเป็นอื่นได้ก็ดีกะเอานาไผใกล้น้ำขุดบ่อเลี้ยงปลาคันให้คันนาปลูกไม้ยืนต้นเขาท่าดีเหมือนกันนะเฮาเมินตาไปไก่ใจมานั่งก้มเฮาตามห้อยเดิมเอาตามห้อยเดิมก่อนนั้นบ้านเมืองสมัยเปลี่ยนไปหลายจั่นบ่ท่าอยู่หั่นห้อยเดิมเสาะหากำฮู้กำจูส่งเสริมผสมให้นาดีกาท่านเจ้าครับให้นาส่วนผสมก็ดีครับตามพระราชดำรัสนะครับพระเจ้าอยู่หัวลองกึดลองแจงบ่แปลงหน้าเศร้าท่าจะดีเฮาเด้อญาติมิตรมันลุมันหลวมเฮาก็กาเฮาควรจะฟิตบ่ติดเก่าหั่นเนื้อเฮาตัวอย่างบ่เดียวนี้พอที่ห้างสาวบ้านเมืองเฮาสาวปอเหลือบ้านครับเพราะโทษมันหนักนะแต่อยู่บ้านนาตีนหนาบ้าด้านไปเสาะหางานต่างค่ายอยู่บ้านบ่ถึงอ่ะตีนหนาบ้าด้านนะครับครับเนาะเตียวไปเสาะหางานต่างค่ายเพื่อนพัฒนาเสาะหาอย่างย้ายหาเงินง่ายได้รวยมาห่อเฮือนกว้างลึ่งพิษหูพิษตาบ่ใจเจ้านาเนอจะบอกคือบ่เอาเหมือนเดิมดักดานด้านเด้อก็ต้องพัฒนาอ่านคิดพิจารณากันเนออยากมิตรต้องคิดอ่านแก้กันไปคิดคือมันตันสมัยบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปอย่าหนัวตัวก้นจะไม่หนัวตัวก้นมันยังบ่สายถ้าหูตั้งต้นตั้งถ้าหูว่าตั้งต้นโหนตังยังมีเด้อพี่น้องก็ญี่ปุ่นคนจีนเพิ่นล่ํารวยไขว้พร้อมเพิ่นกล้าขายได้ราคานายขายนางขายนายก้ามีหน้ามีตาเจ้าให้เจ้านาหน้าตาหยาบยุ่งพอถึงเดือนมายิ่งปลาสะดุ้งเจ้านี่ตัวลุมบีบกันเนี่ยกะกันยาเนี่ยจะได้ส่งหนี้แล้วเนี่ยส่งทกศและอำนวยได้ส่งเหมือนกันนะครับหนี้เก่าก็มีบัญชีหลายจันมีตึงเงินสั้นเงินยาวนะกะเปลี่ยนแผนกันเนอะพี่น้องเฮาเข่ามู่เฮาตุกเอามาเมินแล้วเจ้าเขาเสาะหาวิธีคือดีลูกเต้าอันใดดีเอาแต่งคิดหวังความเจริญเหมือนกันหยัดมิจึงคิดแต่งแก้กรรมมาบทนี้ขอลาจบลงก่อนเจ้าเต้านี้สู่วังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยไอ้หงคำกองอรินบ้านดอยจะมาคนอำเภอพานจังหวัดเชียงรายบอกว่าโลกมันหมุนบวยเขาต้องตวยคือตันโลกฟังข่าวซอเอาม่วนบ่ได้เรื่องหัว108มันเป็นยังไงหัว108จากวชิระอินทราจาหัวเฮยหัวบัวหดน้ำหัวโจรจอจำหัวงัวโจรกันหัวเอาไว้สุกสนุกสุกสันหัวเพือกหัวมันไว้กินต่างเข้าหัวอยู่บนตัวหัวเฮาและเจ้าหัวฝ่ายไว้เอาแบ่งน้ำหัวสูบนั่นเนาะขอบอกกล่าวย้ำซ้ำประโยชน์อันมันมีหัวกินซ่านั้นคือมันคือหัวปีหัววัดก็ดีมีปล่อยว่าอันหัวนมไว้อมเม็ดมันคือลูกน้อยมันลูกฟันหัวนิ้วแม่มือคือนิ้วโคนั้นมีประโยชน์ว่าอันนานาหัวเข่าจิ้มนั้นมันมีลุ่มขาหัวแล่นั้นนาใกล้บ่าบ่จ้อย
ัวข้าหัวคิงอู้จิงบัดซ้ายกินเป็นยาตัวเองเด้อพี่น้องหัวคือหัวแปรคนเก่าแก่ห้องไม้ที่เกี่ยวข้องแปลงเฮือนหัวใจม่อนนี่จักชี้เก่าเตือนอย่าได้ลืมเลือนเตือนใจแจ่มจ้าหัวแก้วหัวแหวนมั่นแฟนเนอค่าของมีราคากล้านักหัวหน้าผู้นำทำงานแต่ตักมักเซ็ตว่าอันดุยดีหัวแถวจิมนั่นว่าอันดีหลีแถวระเบียบดีบ่มีหยาบยุ่งหัวเลี่ยมหัวแหลมหัวคือหัวอีกุ้งอันว่าหัวสูงคือไม้หัวขวานั่นเฮาก็เอาไว้ใจไว้เตียวไต่ข้ามไปมาหัวใหญ่กับหัวจ้างหัวก้างกับหัวป่าหัวของเมงดาแปบขแลมแคบหัวอกกรัดหนองม่นหมองหน้าแห้มหัวดีเอาลอมใส่จีนหัวดีนะเพียหัวดีหัวดีเอาแอมใส่จีนหัวบะไข่หันมันคือหัวหินหัวชินหัวหินหัวมิ้นแม่เพิ่งยังแขวนหัวนามีนักมักมีเงินแสนหัวหินตะทินแดนตี่แอวปักใต้อ๋อแอวหัวหินเหมือนกันหัวลำโพงล่องลงไปใต้ขึ้นรถไฟไปหมวดแต่หัวเมืองนั่นการลบลาปอบแปะแต่นับว่าอันหัวเมืองหัวน้ำตาลนั่นใจอันบ่เปลืองหัวหอมพื้นเมืองใบเหลืองทกขึ้นหัวสูงนั่นนาคนพญาตื้นเจ้าล้มตึงยืนก่อนนะอันคนหัวขโมยคนซวยซอกมากเขามากกว่าอันจังนาหัวหมอจิ้มนั่นว่าอันไข่จ่าคนมีปัญญาแก่มโกงหน่อยๆหัววอกนั่นแถมไล่แอมบ่จ้อยอู้บ่มีห้อยแน่แต่หัวที่จ้าจานั่นก็หัวแย่กับหัวไก่แจ้เดือยคมหัวเชือกผูกมัดแน่ชัดหัวปุ๋มหัวปุ๋มหัวคู่หัวลมหัวครูหัวลมอัดลมใส่หั่นอ๋อหัวสอนหัวลมอัดลมใส่หั่นโอ้ตาก็พอดีหัวเลือดหัวไหลแตงไปสอดด้านหัวป่าเยี่ยนมันเนอไทยหัวน้ำย้อยป่ายขยายบอกไว้หัวกอกที่ได้เปิดหูหัวก็หัวศูนย์ตัวนั่นก็คือหัวปู่หัวชอบบุญหูหนูตุ่นบุญเล่นหัวคะแนนทั่วแดนตื่นเต้นหาเสียงมาเอ็นแลกซับหัวที่อู้มาสุดขนานับเนี่ยเป็นเรื่องอันเป็นลากาเนี่ยเป็นเรื่องอันเป็นลาวหัวข้อยาวเรื่องลาวจังน้อยหัวข้อเรื่องน้อยมันยาวก่อนเลยได้เฮ้ยวชิระอินทราชาพวกเนี่ยมาจ้างแต่งหัวร้อยแปดความจริงยังมีหัวจัดหลายหัวหัวแม่ตีนหัวแม่มือหัวโคนหัวอู้ปนมีสปาขับหัวนี่นะความจริงหัวมันยังมีแหมจ้าหนักเนาะเออแต่กะหัวประจุประจิกหัวหอมหัวคนตอมหัวขัวหัวคนกลัวหัวงูหัวลุงหูหัวเย่หัวเปิ้นแหล่หัวป่าหัวลอดบังขาหัวควายน้อยหัวมันห้อยหัวปีและอย่างแถมหัวเป็นวีหัวกล้วยแล้วยังมีแหมจัดหลายหัวครับเนี่ยคนเมืองเฮานี่เท่าปัญญาคนสมัยก่อนเนี่ยการแต่งข้าวแต่งเครือก็ดีการเล่าการยายฮือสนุกสุขสันคลายเครียดได้ไปเหมือนกันนะครับสปะว่าหัวสปะว่าขี้อย่างอีเป็นต้นนะครับฉะนั้นข้าวห้ามลานนาของเฮานี่มันมีมาแบบคู่กี่พันปีครับตั้งแต่คนเมืองเฮาเปลี่ยนตั้งขึ้นมาสมัยตะก่อนเพิ่นเล่าให้ผมฟังว่าพญาเจ้าเมืองออกไปแอวในห้วยในป่านะครับก็นักกวีนักข้าวห้ามมันจะต้องตวยโกนไปตวยผ่านป่ากับไปตัวลูกน้องบรรลุนบรรจุนเตียวพอไปแอวชมนกชมป่าชมไม้เตียวไปไปหันจักกาอยู่ตวงกว่าคิงลองว่าแล้วบ่ะคือเป็นกำข้าวกำเครือเนอะลองก่อยนะครับปฏิภาณไหวพริบคนมันมีนะครับโอ้จักกาตัวนี้เป็นจักกาหัวหิวมันอยู่ตัวเดียวบ่มีกู้เล่นเออนั่นกะบ่าโอ้คิงนี่มันเก่งนะเฮ้ยพญาเจ้าเมืองชอบเตียวไปเออพญาเจ้าเมืองเตียวไปต้องสะดุดใส่ต่อไม้ปักฟิตตกปุ๊บโดเอาแหละเออไอ้เหี้ยได้ครับคิงลองว่าเป็นกำข้าวกำเครือหรอนี่นะไอ้คนที่อู้กำข้าวกำเครือเก่งๆมันจะว่าคือต่อไม้เนอะก็บ่ถูกเรื่องจะว่าคือไผดีจะว่าพญาเจ้าเมืองดีบ่ดีมีโดนตัดหัวสมัยนั้นก็เลยบอกว่าต่อเฮยต่อยังมาง่าวใบหันคนเตียวมาบ่เว้นปอๆๆพญาเจ้าเมืองบอกปอๆขี้ไปอู้ต่ออันนี้ล่ะครับ
การที่จะลองภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนอู้ออกมาได้เป็นกำข้าวกำเครือเป็นกวีทางนั้นครับฉะนั้นประเดี๋ยวนี้กำลังฮิตคืนขึ้นมาจะสังเกตว่าผมจะไปบรรยายประเขินประคาตามโรงเรียนต่างๆตามสถาบันต่างๆเพื่อจะฮือความฮู้เฮามาช่วยกันแปลงดีฮือลูกแปลงถูกก็คือหลานคนก็สืบคนไม้ก็สืบไม้เป็นของเก่าเครือโบราณกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจวันนี้คนมีความฮู้นะครับบ่ส่องแจ้งไปไก่ลิบลี่เหมือนไฟน้ำมันมันบ่ขึ้นดั่งฝนห้าหลวงตกลงห้วยตื้นบ่ไหลลงลินแผ่วตั้งฉะนั้นคนใดมีความฮู้ต้องสอนต่อถ้าบ่สอนต่อมันก็จะเสี่ยงแห่หั่นนะครับ

มะลิจีหลามบานงามแต่เก้าตัวข้าพเจ้าขอกราบทูลสากราบองค์แม่พระยอดของกษัตริย์ดาเป็นพระมารดาปวงชนทั่วล่า12สิงหาคนไทยตัวล่ากราบทูลองค์แม่พระขอทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะกราบพระแม่เจ้าราชินีตั้งต่อไปนี้ขออยู่สุขีสุขสวัสดีกราบองค์แม่เจ้ามหาจักรีวงศาที่เก้าเป็นร่มโพเฮาตัวต้องประชาชนไทยเรื่มใสแซ่ซ่องพระปกเกตป้องโพยภัยทั่วพิภพเรื่องลือไปไก่ทั่วผืนดินไทยได้สุขตัวหน้าเพราะบารมีคุ้มครองไผ่ฟ้าทุกนานาเขตทิศพระมีเมตตาปราณีเป็นนิดต่อฝูงไผ่ฟ้าแดนดินมีอาชีพไว้ฮือตี้ทำกินทั่วผืนแผ่นดินสุขบานตัวหน้าสุขบานตัวหน้า

วันที่12สิงหานี้เป็นวันแม่แห่งชาติแม่หญิงไทยทุกคนย่อมจะมีคุณลักษณะต่างๆของแม่ที่ดีนะครับขึ้นอยู่กับการศึกษาและการฝึกหัดอบรมแต่จะหาหญิงใดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการเสมอเหมือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นมันบ่ใจง่ายนักครับด้วยเหตุนี้เฮาจึงขอเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าว่าทรงเป็นแม่หลวงของปวงชนชาวไทยผู้ทรงเป็นศรีสง่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของบ้านเมืองและของประชาชนชาวไทยทั้งมวลวันนี้ขอเทิดพระเกียรติสะดุดดีเป็นข้าวห่ำกำเมืองครับด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอถว

ผมบังคมกราบนบวันราชสมภพพระชนมพรรษาแห่งองค์ราชบรมนาถาโชมคติยาราชินีเจ้า12สิงหาประชาล้นเก้าถวายบังคมตันไทยสิริกิติโฉมบรรโลมโลกไว้องค์พระแม่เจ้าเจ้าไทยเนื่องอภิลักขิตสมัยบุญพระแม่ไทยปกบังกังกึ่งบ้านเมืองเจริญบ่เฟือนไหวเซิงเนื่องบารมีแม่พระ12สิงหากราบสักการะเทิดเกียรติแม่เจ้าบำรุงสเสด็จทั่วแคว้นแดนป่าเขาสูงบ้านนอกในกรุงพระแม่เสกสร้างร่มโพร่มใสแผ่ใบใหญ่กว้างพระบารมีช่วยกำเป็นตี้พึ่งพิงกุลยิ่งแม่น้ำสมุทรใหญ่กว้างสาครศิลปาชีพนั้นพระแม่ฝึกสอนโปรดหมู่นิกรนำหมู่แม่บ้านสัตว์เลี้ยงสวนครัวเกษตรทุกด้านจักสานงานทอถักห้อยพระหัตถยาเมตตาบ่น้อยเยี่ยมกอยจุบ้านเขตขามประชาตกตุกพระเมตไต่ถามน้ำท่วมไฟลามยามภัยมาต้องพระทรงห่วงใยช่วยปกช่วยป้องของหมู่ประชาแส่ซ่องพระแม่ห่วงใยเจ้าไทยเตะต้องจุหนแห่งห้องแลดูหมู่ปราบมารร้ายอริราชศัตรูประเทศครอบครูชายแดนจุดานพิการร่างกายบาดเจ็บเพื่อบ้านถิ่นเกิดเมืองนอนนี้ไว้พระแม่เยี่ยมเยียนดูแลแต่ไซถึงคนป่วยไข้กระสงก่อยพลึกพงป่าไม้เข่าสูงสุดสอยห้อมห้วยปูดอยแม่บยันยานนำการศึกษาเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อเยาวชนรอบรู้ศาลารวมใจพระได้ทรงยุจัดเจงแต่งสร้างโทธรรมฝึกฝนค้นคว้าอาชีพประจำเพื่อมีงานทำยามว่างก็ได้องค์นายิกากาชาติเหลือใต้บริจาคเลือดไปพร้อมพระแม่เจ้าไทยทรงได้โน้มน้อมบำรุงศาสตร์ด้วยหฤทัยพระสงฆ์องค์พระดวงแก้วตะไลวัฒนธรรมไทยยึดตามแบบเบากตัญญูตาพระแม่เป็นเจ้าซึ่งเฮาเจ้าไทยน้อมนบ12สิงหาประชาเคารพพระชนแม่เจ้ายืนนานกู้องค์ราชเก่ารัชกาลพระภูมิบาลปกห่มเกตเก่าทีคายุกาโหตุเนเจ้าพระราชินียิ่งยศทรงพระยืนนานในอนาคตพระโฉมแม่เจ้างดงามทั่วโลกแซ่ซ่องแม่พระสยามถวายยังความพักดีล้นเก่าขอสะดุดดีเทิดองค์แม่เจ้าวันแม่เจ้าไทยเด้อตันพระจอมราชินีกู้จอมราชสถิตเตียงมั่นยืนยงชุรีองค์เทิดเหนือเกตเก้าเต้านี้ถวายพระพรก่อนเลยนายเฮยด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจียงใหม่ขอถวาย

เนื่องในวันที่12สิงหาคมเป็นวันเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเราในนามของปวงชนชาวไทยขอถวายพระพรทีฆายุกาโหตุมหาราชินีจักเฉลยลิล่ำถ้อยยอยศแม่เอ๋ยราชินีนาถนามปรากฏเกริกฟ้าชิลิกิติตั้งโลกมดยอเกียรติองค์เอ๋ยพระแม่ไทยทั่วล่ากู้ไทยราชันแม่เจ้าอยู่หัวแห่งปวงไทยพระสติปัญญากว้างไกยิ่งนักเป็นผู้นำสตรีไปในสิ่งดีเอ่ยทรงพระทรงปกฮักแผ่พระมหากรุณาธิคุณในทุกดินแดนพระทรงไปเพื่อช่วยเข้าแก้ไขบอกแนะศิลปาชีพแบบไทยงามแห่งศิลป์เอ่ยประจักษ์แก่ไทยและโลกรู้ลือนามพระราชดำรัสนั้นนักหนาเพื่อช่วยกันรักษาป่าไม้ป่าไม้เป็นที่มาของแหล่งน้ำเอ่ยมดป่ามดน้ำใจอยู่ได้ฉันใดนับเป็นนาบุญยิ่งคนไทยแม่เลิศวิไลยิ่งล้ำพระดังร่มโพไซปกแผ่คลุ้มเอ่ยมหากรุณาธิคุณแม่กำลูกได้สุขเย็นมหามงคลสมัยได้เวียนมาที่12สิงหาลูกโคแม่ผู้เป็นยอดปิยาของหมู่ไทยเอ่ยเสียชีพลูกยอมสู้เทิดด้วยความดีไทยร่วมถวายพระพรชัยอำนาจพระรัตนตรัยแผ่คุ้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยสยามเทพเทวาเอ่ยมาปกปักเตื่อมตุ้มพระแม่ทรงเจริญยิ่งยืนนานด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะในนามปวงชนชาวไทยล้านนาทุกท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับวันแม่แห่งชาตินี้โรงพยาบาลแม่และเด็กซึ่งอยู่ตัวกันกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10นั้นอยู่ถนนประชาสัมพันธ์หน้าวัดหัวฝายวันนี้ท่านละอ่อนไปเกิดวันที่12สิงหาเนี่ยคงจะได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างเป็นพิเศษคงจะมีรางวัลคือตัวซ้ำไปครับฉะนั้นก็สำนวนไทยประโยคหนึ่งว่าแม่ไผ่มาน้ำตาไผ่ไหลซึ่งพระวรเวทพิสิทธิ์อธิบายไว้ในหนังสือวรรณกรรมเรื่องของแม่เด็กไทยตามหมู่บ้านในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กมักเล่นกันเป็นหมู่หมู่เด็กละอ่อนคนไหนแม่อยู่บ้านเวลาเขาเล่นอยู่ในหมู่เพื่อนเขานั้นหน้าตาเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสละอ่อนคนไหนที่แม่ไปอยู่บ้านต่างว่าไปทำมาหากินไกลๆหรือไปธุระที่ไหนเมินๆก็จะมีหน้าตาเงางอยถึงจะเล่นม่วนสนุกสนานไปกับเพื่อนในเวลานั้นก็คอยสนุกไปตัวแกนไปยันๆอันนะครับแต่ละอ่อนเพื่อนๆที่ฮู้กิริยาอาการพอออกเพราะฉะนั้นพอละอ่อนเด็กๆเพื่อนๆแลเห็นแม่เดินกลับมาแต่ไกลก็ปากันห้องขึ้นว่าแม่ไผ่มาน้ำตาไผ่ไหลและเหล่าคนนั้นพระจากเพื่อนล่นไปหาแม่กอดแม่น้ำตาไหลผักๆด้วยความปลื้มปิติแล้วจึงไขหัวออกมาได้ลักษณะการที่ละอ่อนเด็กแสดงออกมาจากน้ำใจอันแท้จริงอย่างนี้ย่อมเกิดจากความสนิทสนมที่เชื่อมีเยื่อใยต่อกันแม่ไปไหนจากบ้านลูกก็คิดลูกคิดถึงและลูกก็เป่าเปี่ยวใจเมื่อแม่ไปอยู่บ้านอันนี้คือธรรมชาติบ่มีไผมาสั่งสร้างบันดาลมันเกิดขึ้นเองในจิตสำนึกของผู้เป็นลูกและเป็นแม่นะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ท่านก็มีแม่นึกถึงคุณของแม่ทำบุญทำทานใส่บาตรจัดปกอุทิศส่วนบุญไปหาแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ที่มีแม่มีชีวิตอยู่ควรจะไปกราบเท้าแม่ควรจะไปนอนตักแม่ไปอยู่ไปคุยไปอู้กับแม่หรือฮับแม่ไปแอวในสถานที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นวันของแม่ให้สักวันได้กว่าครับแม่อยู่ดีมีสุขอยู่กาเป็นพันญาติอย่างใดเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดไปดูแลแม่ละอย่างมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโภชนาอาหารดีสมบูรณ์อยู่กาไปฮือกำลังใจแม่ครับมัวแต่งานแบ่งเวลาคือแม่ให้สักช่วงหนึ่งกะครับในวันนี้ถ้าอู้ว่าบ่มีเวลามันก็บ่มีเวลาถ้าแบ่งเวลามันก็มีเวลาครับดังนั้นขอฮือทุกท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ประพฤติตัวฮือเหมาะสมในวันแม่แห่งชาติวันนี้ตัวเองนะครับเอาล่ะครับต่อจากนี้จะคือท่านได้ฟังข่าวห้ำกำเมืองเนื่องแม่นะครับน้องขันแก้วบ้านแม่สูนอำเภอฝางบ้านหนองยาวแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จะลำพึงลำพันพระคุณของแม่เริ่มตั้งแต่ปฏิสนนะครับเพื่อพี่น้องได้รับฟังกันเพื่อจะเป็นคติสอนอกสอนใจคือนึกถึงแม่จะได้ละครับ

ือกราบน้อมต่างดวงดอกซ่อมทุปะบุผากราบคารวะคุณพระมาตาที่เลี้ยงลูกมาอาบน้ำป้อนข้าวคุณแม่สิบสองคลุ้มครองพ่อเฝ้าเต้าปัจจุบันบ่ละเริ่มปฏิสนก่อต้นองค์กะเข้าสู่ห้อมน้อยในคันแม่เสียบกัดลมยักติดตันอาหารข้าวมันหันได้บ่ต้องเม้นพริกเหม็นเกลือยามเมื่อไปจ้องหุ่มกินของดองเปรี้ยวจิตเวลากินอสั่งประทังชีวิตเหมือนปิดมุมหั่นต่างในเป็นอ้วหากต้นทนดาบ่ไหวกินสั่งลงไปหากไหลออกเสียงโอ้ปอดองปอผอมหน้าหมองหมดเมี่ยงเต็มเหนียงเปียงคอก็ต้นต้องใหญ่ขึ้นมาเกือบดาจะป้นซ้ำเจ็บเผี่ยวก้นหลังแอวกึดการกระบะลูกไปไหนกระบะแผ่วเจ็บขาเจ็บแอวยามลูกต้วงดินเพิ่นว่าแม่มานแม่มานใจมันจังหินยามหิวพุนชาบ่ข้างชีวิตแม่มานเปรียบเหมือนกวานจ้างควรคิดสรรสร้างต่างดีจะเตียวย่างลูกยากตุกดีหลีประคองอินทรีย์กัวตุบต่ำเจ้าอุ้มต้องพุทธาเข้าเดือนที่เก้าเติงเวลาเห่าไข่ครบเจ็บต้องน่องขาเจ็บมาหลายตบเหมือนกับเป็นห้าหกทีแม่มานลูกนั้นยาวนานเกือบปีออกมาเสียทีแม่ไข่หันหน้าของใจปุ๊บตังแผ่นพันเสื้อผ้าแม่กะเกียมดาเฉพาะผ้าอ้อมผ้าปูสบู่แม่ซาะตั้งเบาะหมอนน้อยเปนอนแป้งแคแป้งปุกเปื่อลูกสมอนแม่ลูกแม่นอนเจ็บหลังปวดข้างลูกฮักสายใจอยู่ในบ่อล่างปู่แม่ปอบางใหญ่ลำเจ็บเจ็บหายหายโอ้ยเตื่อไม้เตื่อซ้ำโอ้โหเจ็บล่ำจนขั้นมึนงงเหื่อไหลเป็นเม็ดเป็นเม็ดปากเฟ็ดแห้งยงตินสั่งกระบะลงคอผงเหือดเท้าเหื่อเหื่อตึงน้ำตาเจ็บมาเจ้าจะเจ้าหายใจบ่ยาวฝืดกับเกือบดะไข้ตายแม่หายใจฮับเหมือนจะดับเสียงจีวังลูกป้นจากต้องเสียงก้องโซตังแม่นี้ได้ฟังเจ็บหันหายจ้อยจื่นจมธิดาพุทธาลูกน้อยโอ้ยแม่นี่ก็พลอยเฟื้อฟักฮักใดจะเหมือนเต้าแม่นี่ฮักควักนมสองเต้ามารดาเลือดแม่ในอกยกคือบุตรตาสืบเลี้ยงจีวาพุทธาลูกน้อยอยู่เดือนอยู่กับแม่บ่ได้ขี้ด้อยแม่นี่ก็พลอยละมัดระวังของกินกลัวลูกจะกัดเจ็บป่วยไข้กายาของที่เกยมักก็บ่ได้ถามหาสปะยุกยาเกือบดาไว้เกียมดาไว้หั่นเพชรเกมของแสลงแกงสังกอกั้นอดกินไปวันค่ำเจ้าจูบจูบดมดมเจยจมก่อมเป้าย้อนหักลูกเต้าตาดำหมดไห้เหือดหินบ่ฮือทิมบ่ต่ำยุงลายยุงดำดึงบ่ฮือได้ไกลจะรับจะนอนกลัวลูกจะให้ยามอยู่เดือนไฟลูกฮักผ้าขี้เหี่ยวเหม็นแม่จำเป็นซักอาบน้ำป้อนเข้าเฮามาแม่เลี้ยงลูกน้อยคอยเฝ้าคอยฮักษากว่าจะใหญ่มาปอดาผอมแห้งลูกทำพิษสั่งแม่บ่เคยแกล้งบ่เคยแสดงฟู่เยาะยิ้มแม่จากใจอู้ไปจากเพราะอภัยลูกได้ทันทีกำอู้แม่นั่นบะหันเสียดสีแม่สอนลูกดีบ่มีแสบใหม่พระแม่มารดาผู้ข้าขอไหว้แม่บ่มีภัยและพิษแม่ฮักพุทธาเต้าดาชีวิตบ่คิดบ่กล้าทำลายพระคุณแม่นั่นใจมันเต้าตายบ่มีวันหมายใจบ่หมดเสี่ยงแม่ได้สั่งสอนถนอมกล่อมเกี้ยงฮักไหนจะเปียงแม่นี้มหาสมุทรกว้างสุดหลายลี้กุลบัตเต้าอีมารดาจะทดแทนนั่นกุลจะสรรหาพร่ำพรรณนาวันนี้กับวันค่ำกับตึงบัตวนเลี้ยงลูกพุทธาแข้งขาบัด้วนพอบรมวนส่วนครบกุลแม่นี่หนอลูกขอเคารพนบสากราบไหว้วันตังมารดากุลยังยกไว้เหนือเกล้าเต้านี้สู่ดาฟัง
ก่อนแลนายเฮยหันก็ครับท่านผู้ฟังทางบ้านพระคุณของแม่เหลือล้นวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติไปเยี่ยมแม่ซื้ออย่างไปคือแม่กินฮับแม่ไปแอวนะครับไปดูแลแม่ไปอยู่กับแม่สักช่วงหนึ่งก็ครับแล้วท่านจะนึกถึงหวนความหลังแล้วก็มีความสุขใจหวังว่าข้าวห้ำฉบับนี้จะทำให้ท่านนึกถึงแม่นักขึ้นแล้วก็จะไปหาแม่กู้คนกู้คนตัวนะครับก็หวังอย่างนั้นทีเดียวล่ะครับมาฟังข้าวแห่มสักบทครับยอมือสาวันตากลับนกลูกขอยอยกกุลแม่มาจ่าพระกุลแม่ปกแผ่เมตตาลูกขอยกมาอู้จ่าสักหน่อยเอากุลมารดามาจ่าเล่าถ้อยมอกเฮือหันหอยน้อยนิดเพราะบ่อาจไข่หรือไปแต่งคิดมาจ่าหมดได้ใจความพระคุณแม่นี้มากมีหนานำบ่อาจจดกรรมออกมาหมดได้แม่ของเฮาควรเอานกไว้บ่มีอันใดกว่านี้แม่มีแต่กรรมแนะนำจ่องจี้หวังลูกแม่ได้ดีงามแม่มีแต่ฮักผูกมัดสงสารน้ำใจแม่งามอุ่นใจลูกน้อยลูกอยู่ที่ไหนแม่ก็ใจห่วงห้อยได้พอก่อยลูกฮักลูกแก้วจอมขวัญแม่หวั่นอวบฟักลูกฮักแม่เจ้าหิวนมเลือดในอกแม่นี้กลั่นดีผสมเป็นน้ำนมลูกกินอิ่มไส้แม่กัดอกใจยามใดลูกให้เจ็บเป็นไปไข้ฮ้อน

นแม่ก็ห่วงลูกน้อยครับแม่ก็ห่วงลูกน้อยกลัวถูกคำฝนแดดฮ้อนมาโดนกลัวเจ็บป่วยไข้แม่เฝ้ารักษาลุงยะลาอยู่ใกล้บ่ฮือหินไห้ไตเนื้อผ้าหนุ่งควายใบหลายอันหลายเชื่อแม่หามาเกื้อมาตอมถึงได้อยากตุกเป็นเผือดเป็นผอแม่ก็ยอมเปื้อนลูกในใส่แม่เป็นตุกใจอยู่ไหนก็บ่ได้เมื่อลูกไปตุกฮ้อนพระคุณแม่เฮาได้เอามาก้อนย่อลองย้อนอ่อยหน้าคืนไปแม่เฮาประเดี๋ยวนี้อยู่ที่ตั้งไหนอยู่ดีสบายหรือทุกโศกเศร้าลงจิตลงใจอันใดลูกเต้าอย่าลืมแม่เฮาตั้นเนออันอื่นอันไกลหาไปเปลเลอหาแม่ถึงบ่ได้เนอนายร้อนได้พลาดพลั้งมันยังบ่สายหาเวลาไปพ่อกอยตอบสายเลี้ยงเปื้อนเลี้ยงฝูงเฮายังเลี้ยงได้บ่กลัวอันใดเสี่ยงซ้ําเลี้ยงแม่สักคนมันคงบ่ล่ําฮื้อกินหนุ่งได้ยังคนถ้าแม่ตายแล้วก้อยแพ้กุศลบ่เป็นมงคลเนอไหนลูกเต้ายามแม่ยังคนแตนกุลเนอเจ้าอย่าปล่อยแม่เฮาเดือดร้อนแม่ได้เลี้ยงเฮาได้เอาตุกย้อนยามแม่ไข่อ่อนลอยลาเฮาสบายแล้วควรแอวเยี่ยมหาพระคุณมารดาควรมาตอบสายอย่านึกแต่ตัวอย่าหนัวเดี๋ยวไหว้ไหว้หน้าไหว้หน้าคืนไปพ่องเนอลูกเมียผัวบักวะบ่เลอะหาไหนก็ได้เมืองไทยแม่เฮานี้หามีที่ไหนอย่าปล่อยเลยไปบาปหนาเนอล่ะเฮาตอบแตนกุลจะหนุนวันหน้าลูกหลานจะมาต่อเจืออันบาปและบุญบ่สูญหายเนอตกต้องตกถูกได้สักวันก่อนกำงามจบลงเต้าอี้เต้านี้สู้กันฟังก่อนหลายๆเฮยจากไปไอ้หงคำกองอลินบ้านดอยชัยมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะนึกถึงแม่นักขึ้นนะครับข้าวห้ำกำเมืองวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันครับ

กราบนมัสการพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับผมประพันธ์แก้วเก๋ผู้นำศิลปินวงการันตีชุดนี้จะสร้างสรรค์และสืบสานซอพื้นเมืองซึ่งจะขอแนะนำคณะจ้างปีจ้างซอดังต่อไปนี้ท่านแรกเป็นจ้างปีก้อยพ่อครูนามคำสันทรายมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับท่านที่สองปีกลางคุณพงศักดิ์คำสีสมมาจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านที่สามพ่อคุณทาเรือนรักเราจากอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านที่สี่คุณอนุคูลกันทิยะจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่จ้างซอฝ่ายก่อใจให้จันตาหรือในนามตาสามต่ออำเภอดอยหล่อครับจ้างซอสาวแม่หญิงน้องกิ่งการจากอำเภอต้มหัวจ้างจังหวัดลำพูนครับครับสำหรับซอชุดนี้นะครับเฮาใจชื่อซอว่าเคยนาดอนเชิญตั้งติดตามรับฟังรับชมได้ละครับ

ัวใจไอ้คืนหุ้งยันตาเกิดมาเป็นคนโจรปะใส่หน้ามนซ้ำเป็นสาวดาวรุ่งไอ้เงินพ่อหาแลตาคืนหุ้งไม่

ดไปบอกเฮอได้เสียจื้อไอ้ขอรับรองว่าไอ้เป็นคนซื่อซื่อเหมือนซูเปอร์ไฮเวย์น้องเคยหันก็ซูเปอร์ไฮเวย์ซื่อ

0: เฮ้ย
1: ป่วยแต่ว่า
0: เฮ้ยอาจารย์ตาน่ะไอ้เป็นผู้ใจอ่ะยังมาตีนยาวมึงยาวเจ้าเป็นไม่ยิงเจ้าเป็นไฟเสียเปรียบนะฮู้ก่อไอ้ยังอี้พิษผีปู่ผีย่าละ
2: ใจแต่มันบ่ใครว่าน้องปากห้ามันล้านมือแต่บ่ใครกำ

0: แม่เฮ้ยพ่อเลี้ยงมุนทาป้าปะกันจัดเหมือนโอ้โหตั้งแต่ขายตี้ไก่หนนี่ตลอดลาสีดีแต
1: ่
0: เนี่ยก็เลี้ยงเหล้าสัก2ตองเหร
2: อเรื่องเหล้าโกงเหล้าตองนี่ไอ้เลิกกินเมินละมาเดี๋ยวไอ้กินเหล้าฝรั่งละ
0: โอ้ไอ้บุนทาไปกินเป็นยังนะคนเลี้ยงผมสัก2ตองนะ
2: เอาป้าเอาเหล้ามาสัก2ตองอ่ะ
3: พ่อเลี้ยงมุนทากันนี
2: ่เดี๋ยวๆๆขออนุญาตได้เด
3: ้ออ่ะยังรู้เลยหรือ
2: เปิ้นว่ามือถือบ่ฮู้อยู่เฉยๆฮัลโหลแม่กาอันนี้ป้อเนอป้อขออนุญาตกินเหล้าสักสองตองได้ไหมเนอกินเนอเดี๋ยวป้อเมื่อละเนอ
3: ป้อท้อมากมันจะนักแล้วไปแล้วก็หาจะกินเหล้านี่ก็ว่าอโลอโลหาเมียตั้งบ้านมาเกื้อท่อตะกอนน่ะเหล้าเปิ้นค้างก้นขวดที่ไหนเอาแก้วมาเงินกินแล้วเงินมาขามแล้วกองถมน้ำลายถุยถุยเนี่ยเปิ้นมาหอกไม้บัวสักวันน่ะเจ้าจะรู้สึกมาหูจักตุก

0: กะปิบะหมี่ฮะหอมๆมีกะเจ้า
1: ฮ้อจะไปมาถามที่กำบะหมี่เตอะตั้งแต่เกิดมาปอดเท่าหัวปองอก3444บ่เคยปาที่ไหนเนอะฮะกะปิที่มันบะเหม็นนะ
0: เดี๋ยวขอหาโทรศัพท์ก่อนเนอะฮัลโหลไห้เจ้า
2: ฮัลโหลแม่กะ
0: อ๋อป้อกะ
2: เออแม่เอากับอันกระแจห้องน้ำไว้ที่ไหนพ่อเจ็บท้องอะแม
0: ่แม่ก็วางบนหลังตู้หั่นเหรอ
2: ที่ไหนตู้ไหน
0: หลังตู้เสื้อผ้ากับป
2: ้ออ๋อกะตะยานะแม่เนอะ
0: ตะยานะ
2: เออ
1: เฮ้ออีปันอย่ามาเกิดฮอดขี้เก่าขี้หลังเหี้ยพ่องไปขู่เฮ็ดทอบบนร้อยหลังปอกะปอกองบัดเดียวพ่อแน่หลังข้าป้อจะจู้กันอย่ามาเยิ่งเย้อเอิ้นใส่กันมาอะโหลอะโหลอย่างนี
0: ้เฮาะป้าคนเฮานะข้าได้ยามบ่ได้เนอป้าเนอหันไล่จะซื้อร้านนี่เผาเห็นแล้ว
1: หรออะโหลหันว่ามีเงินแต่งมาเผาให้ปะเน
0: อะอะโหลป้อแม่จะปีกบ้านแล้วเนอะลมเสีย
1: ป้าก็ลมขึ้นเหมือนกันละไปไกลๆเหี้ยป้า

0: ห้วยดอก
1: จะไปมาเล่นกันเนอะกำลังเปิดร้านใหม่นะ
0: บ่เล่นนะแต่ๆนะป้าเอ๋ย
1: ก็เมียไปไหนอ่ะ
0: หนีบอกแล้วมันหนีไปตัวจู้เอาชะตาเข้าไปหมด
1: งั้นเงินไป10ล้านอย่ามาเสี่ยงโวย
0: โอ้10ล้านเจ้าล้านเนี่ยขายตีได้900,000
1: โอ
0: ้มีกันหลายออกหลายเข้าบอกหมี
1: ขี้ยาจ่อกูดแล้วบ่
0: บ่มีละมือถุงมือถือเพิ่นก็ยึดไปหมดละ
1: ขอเพิ่นยึดหยัง
0: บ่ได้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่นจัง 80,000 ก่อนเพิ่นยึดไปแล้ว
1: งั้นเอานี่ไปต่างก็ได้เอ้า
0: ไปหยังป้าน
1: ี่เหรอของป้าเอ้ามือถืออ้านี่ก็มือถือนะ
0: ป้าโอ้ไปเลยนี่มากอบแก๊บบ่ยะ
1: ก็มันก็ต่างกันได้ลูก
0: โอ้

0: ป้าไปว่าอย่างคือเมียเขาอ่ะเมียเขาโคตรต้องยองยองไปบุญอ่ะ
1: ว่าอย่างคือบาปได้แล้วมันมีอย่างก
0: ่ออ๋อป้าเกิดกะเขาเป็นภัยผมเป็นภัยเมียผมเป็นภัยอ่ะแต่ก่อนนี้อาจจะผลตุกอย่างบัดนี้ผมรวยขายตี้ขายหนได้เงินไปสิบสิบล้านหรออ
1: ๋อสิบล้านแล้วมันใจคนกะ
0: มันแม่นคนก็แม่นแต่มันคนละจานเดินๆเงียบๆเงียบๆขอโทรไปหาแม่ก่อนฮัลโหลใครอ่ะอีจอยกะแม่ไปไหนแม่ของอ้ายอ่ะแม่ของอ้ายห้องแม่มาโทรมาหาสายกรรมแม่อยู่ก่อออันนั้นแม่กะอ๋อแม่สวัสดีครับแต่ยันเออ
1: โอ้บัดฮาบัดฮาบัดฮาขอเตะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่เฮือมาโทรที่นี่ตึงผัวตึงเมียเอาไปโทรที่อื่น
0: โอ้ยป้าเหยจะไปโทรที่อื่นคนอื่นเขาบ่หันเฮามาโทรที่นี่ดีมันดีมันซุ่มอย่า
1: จะไปมากนักระวังเฝ้าจะตวยมาเด้อระวังเด้อ
0: มันมีทางบุญทามือถือชะยัง

0: ังขะโลกขะโลกโหไข่มาค้างนี่อือ
1: เฮาอย่า
0: โอ้ป้าเลี้ยงบุญทามานอนอย่างนี
1: ้มันมีบ้านอยู่เปิ้นยืดไปหมดแล้ว
0: ว่าเล่นว่าแต้มอะไรเนี่ย
1: เต้นะขอเป๊ะเล่าจัง

0: สวัสดีครับผมมาสัมมางานค่ะ
1: มาจากไหนครับ
0: มาจากพม่าครับ
1: โอ้นี่ต่างด้าวเหรอนี่พูดไทยได้ก่อครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไปก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู้ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ่องครับน
0: ี่อ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเสี่ยกูครับ
1: เออจ๋อยอันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูแต่แล้วผู้หญิง2คนนี่เหรอชื่ออย่าง
2: ข้าจ้าเขาเอ๋ยจ้ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ้ะ
1: โหชื่อมันมีแพนด้าแต่

0: ้าวขอตรวจหน่อยครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนนี้จะไปไหนล่ะครับ
4: ไปกรุงเทพค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได้ล้าน
2: บาท
0: อ้าวทั้ง3คนนั้นลงมาด้วยจะรอดอยู่แล้วเขาบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกไปโรงพักไม่ต้องไปแล้วกรุงเทพอ่ะ

0: งค่ะเจงค่ะเติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซุปเปอร์ข้างไอ้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่
1: อโอ้อีน้องมาเติมน้ำมันอีมาเตะถังรถให้อย่างเนี่ย
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก็
1: อ๋ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งก่อ
1: ฮะ
0: อันนั่งแข็งก่
1: อโหโหอีน้องไอ้ยังอันนั่งแข็งไอ้ยังเนี่ย
2: เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก่อคือเป็นของแถมนะเจ้า
0: อ้าเปล่าฮะโอ้ยบ่ฮู้เรื่อง

0: สวัสดีเที่ยวนานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ชันชายไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ไม่ได้ปะกันจัดเมินมาๆๆเชียว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำย้ายหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดี๋ยวข้าย้ายมาโดนหนองควายเพลโล
1: โฮมาล้ำย้ายห่ำเหลอเชียวเหลือกันหลุมอ่ะ
0: โอ้มาเป็นยังไงเชียว
1: ก็โปกนะกะเชียวกินมาล้ำย้ายเฮาสิ่งมดขนาดเมื่อคืนน่ะโปกปะกันมาครบตุ่มล้ำย้ายนะลากไปกลางตรงน่ะดังพับพับเพ็บเพ็บเหลือกันหลุมอ่ะเชียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเชียวเนาะ

0: อ้าวไอ้เทลถ้าปวกมันมักลำย้ายอย่างเอนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่ปนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท้าจะไปว่าเนาะเทลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวเมนออกที่ดินช่องเหียหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลุน่าเทียว
1: โฮก็โปกยังมันนักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็นักมันนักเทียวลองกืดก้อยกะข้างานเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกง่ายไปเอาใบเหลือแล้วเชียว
1: โฮก็มันเป็นไผมาวูวอยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบ่เอาอะปวกนักอะลุ่มหวดมดเทียว
1: โฮโอ้อีแหลกไฟตากันสักกำนะเสียวเนาะ

0: โอ้ยเชียวหมาเฉียวเวลาแท้ๆลำไยก็มาได้ชักต้นข้าจะปีกแล้วเน
1: าะโอ้แล้วเสียวเอารถยังมา
0: ปุ๋นเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสียวเปิ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าขออิงไว้กำหัวนะลูก
1: มันเป็นได้เสียวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กนะเนาะเชียวเมื่อคืนนี่นะคบกินขาตั้งรถขาครับครับครับครับเฮียเอ๊ตั้งบนแกมันก็บกินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเขา
1: โอ้ยแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนย.ส.ม.ค.ก.ท.
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: เราที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือผมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั่น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: Hi!

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้วใช่แล้วใช่แล้ว

0: 1วา2วา3วา4วา5วา
1: โอ้โอ้วัดบ้านนี้หยังหัวอีเลี้ยงโอ้จะล้อมหัวกันหยัง
0: ล้อมหัวล้อมเฮ้อหยังพ่อวัดขายก
1: ็โอ้ขายจะสุขจะไปอยู่ที่ไหนที่บ้านก็หาแบ่งเฮ้อยังบ่ถึง3เดือนตัว
0: บ่ขายได้ได้พ่อหลวงพ่อก็ตาดำกับง้อมกับแง้มหมดเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยเจ้าอย่ามาซื้อหนังสือซื้อเสื้อให้เขา
1: ก็แล้วมันเชียงชักเจ้าใด
0: ปั้นปลายว่า
1: ปั้นปลายบ่ได้อู้มาเอาที่ป้อนี่ไปใจก่อนบ่จะขายละบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: เอออย่างอียังแควนค่ะ
2: เออบาติบนี่มันอ่อนเอาเงินป้อไม่เอามันเก่งเนาะเอ้าเด้อบ่าเฮ้ยบ้านเมืองบ่เดียวมันอ้าปากบ่โลมเข็มเนาะ

0: นั้นไอ้สันติไซแม่นกว่านั้น
1: อ๋อแม่นละหรออ๋อไอ้ก็นึกว่าไผ่น้องกงกะ
0: ฮะกุ้งกะไอ้กงนี่มันหมาหรอกไอ้สันติไซจะไปที่ไหนนะ
1: ก็จะไปสอบทำงานนะ
2: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: อ๋อแต่จ้ะแต่สตางค์มันนี่ไม่ได้เอามาตัวเด้อถ้าจะเอาต้องไปเอาที่ห้องพักปูน
1: แล้วน้องกูพักที่ไหนล่ะ
0: ข้าเจ้าพักอยู่ที่เปิร์กกระเดอโฮเทลเนี่ยถ้าใครได้ก็ไปเอาที่ห้องพักเลย
3: เอ้ยบัดไทยอ่อนเงินบัดใจเตี้ยแถมแล้วมึงมีสิทธิ์เตี่ยวลมภูมิตั้งอย่างจ้าหน้าดำลุต้องออกตูมเด้อไอ้น้อ

0: ค่าห้องพักหนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วค่าโทรศัพท์หนูก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ค่ารถหนูก็ยังไม่ได้จ่าย
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วป๋าจะจ่ายฮึ
0: ทำไมป๋าดีต่อหนูอย่างนี้ชาตินี้หนูลืมป๋าไม่ได้จริงๆให้ตายเลย
2: โอ้ยปู่นี่มาโดนอ้อนเงินแถมแล้วเท่ามาอยู่ตามเท่ามาแกว่งตีนหาน้ำสักวันเดี๋ยวเท่าจะหู้เซิร์ฟ

0: แม่ผมเป็นนักร้องแต่ร้องเพลงตามห้องอาหารไม่มีรถมันก็ลำบากผมขอแม่ซื้อรถให้ผมสักคันหนึ่งหรือว่าแม่ดาวให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปผ่อนเอาเอง
1: ถ้าจะฮือแม่ซื้อรถฮือเอกนะเอกจะต้องสัญญากับแม่ได้ก่อน
0: สัญญาอะไรจ้ะแม
1: ่อ้าวก็สัญญาว่าเอกน่ะจะบ่มีแม่ยิงคนอื่นแล้วเอกก็จะอยู่กับแม่คนเดียวเว้ย
0: จ้ะผมสัญญาจ้ะแม่ชาตินี้ผมมีแม่คนเดียวเท่านั้น
2: เออเฮ้ยจ้ะหญ้านี่มันมาขายชะลีนอนฉาดแถมแล้วตัวบ่ฮู้จักตัวหน้าบ่ยังกบเผาหาแล้วสักวันน่ะอีเฒ่ามันจะฮู้สึก

0: โอ้สูแม่เฮ้ยแต่งตัวจะเหมาะแต่จะไปไหนน่ะจงมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: จะไปกินจะได้ควายผัวอีน้อยมันเกิดมาเย่ข้าจะไปกินยำหกที่บ้านผัวอีน้อย
0: โอ้สะดายล้ำข้าทำน้ำพริกป่าเนี่ยจัดล้ำอ่ะจูบกินข้าวงายกับข้ากะ
1: บักเกินบักเกินร้อยบักเกินปันบักเกินลาก่อนน้ำพริกป่าบายบาย
0: อุ้ยอันก็ดีถ้าปีกมานี่เปียใส่ถุงมาให้ข้าหน่อยเนอะ
1: หัวไหนเนอะ

0: สู้อันยังนั่นกิ้วมาเป็นบรรลุนประตูหนัง
1: ฟานโชฟาน
0: จิ้นฟานกะ
1: แม่น
0: เมื่อโอ้ยลาบเนาะสูเนาะ
1: โอ้แน่นอนลาบแน่นอนกะชูเฮ้ย
0: เนี่ยอันสูลาบนี่เนอะลาบคือมันนักๆหน่อยข้าจะไปห้องอีกหน่อยกับผัวมันแม่กินตัวเนอะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอันขาดเนาะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกก็ยังก็จังตัวคัดเจ็บใจเรื่องยำหกมาหายเจ้าหูก่อฮะให้ตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไผ่ทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮะ

0: 爸，
1: 哎，
0: 你养哪？
1: 根号，
0: 关一号养。
1: 拉番噶，
0: 拉么不？
1: 拉噶，
0: 俺爸爸，让把让好好说干嘛？
1: 哼，伢蛮耐呢，把好牌伢蛮没耐，拉个蛮难呢。
0: 好，好个酱，好个酱了，好酱紧了呢，是好好紧了，
1: 爸。好，
0: 一耐。好难的不然。
1: 好，忙不本更不了。คนยังจะได้นี่บนบ่ห้องก็กินพอดูกุยลาบมังไปเป็นเกิงเนี่ย
0: มาล้ำหรือเปล่
1: าฮึ่มกูพอบ่าฮึ่มกินนักเงานักป่ะ
0: กินนักได้มัดนักป่ะ
1: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนี่พอทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายฮึ่มกายคนบ่า

0: พบกับข่าวด่วนฮอตไลน์ไอโทรทัศน์เจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังทลายแหล่งผลิตซีดีเถื่อนแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคุณดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน
1: เมื่อเวลาตีสิบเช้ามืดเย็นวันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอห้วยมาบผาล้มจังหวัดเงินสะพัดเพราะรับทราบว่ามีการผลิตซีดีเถื่อนเป็นเวลานานแล้ว

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมประท้วงยังปักหลักประท้วงกันอยู่เป็นเวลา12วันมาแล้วครับพวกเขาต้องการอะไรผู้สื่อข่าวรายงาน
1: ผู้ชุมนุมประท้วงจากภาคตะวันออกเฉียงตะวันตกได้ชุมนุมประท้วงเป็นวันที่12แล้วนะคะเพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาลหากไม่ได้รับคำตอบพวกเขาบอกว่าจะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบอยากทราบว่าการชุมนุมในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลรับปากเรื่องอะไรคะ
2: เราต้องการให้รัฐบาลตอบเราอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสว่าการที่เรามาชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ชุมนุมเพื่ออะไรเพราะเรามาชุมนุมในครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราประท้วงเรื่องอะไรต้องการให้รัฐบาลตอบอย่างชัดเจนถ้าไม่ได้รับคำตอบน่าดู
1: ผู้ชุมนุมยังกล่าวอีกว่าหากว่าภายในเที่ยงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบพวกเขาก็จะตั้งเตาเผาข้าวหลามใส่กระทิให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวนเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเกิดอาการอยากกินจนทนไม่ไหว

0: น้ำมันแพงนับวันจะถีบตัวสูงขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่แพงกว่าน้ำมันคืออะไรไอ้โทรทัศน์มีคำตอบครับ
1: ลุงตันบ้ามีอาชีพถีบสำล้อเมื่อก่อนแกเก็บค่าบริการ10บาทแต่หลังจากน้ำมันขึ้นราคาแกก็ขึ้นค่าบริการจาก10บาทเป็น20บาททั้งๆที่3ล้อปั่นของลุงตันก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยลุงตันคะทำไมลุงตันต้องขึ้นราคาค่าบริการเป็นเท่าตัวเลยคะ
2: มันจำเป็นน้ำมันลิตร15 16บาทได้เต็มขวดเกินขวดแถมๆแต่เหล้าขาวนี่กะต้อง7บาท2ต้อง14บาทยังบ่เต็มแก้วแถมก่อนลุงจำเป็นต้องขึ้นราคาเพราะว่าเหล้ามันแพงลูกหลานเฮ้ยสามล้อบางง้อน้ำมันแต่คนปั่นมันง้อเหล้าขาวหันใจ

0: สวัสดีเจ้าปู่หลวงแต่ว่ามาหาบ๊ป้าไปที่ไหนเจ้า
1: เออแต่ว่าไปส่งเจ้าปอถอที่อพอลวดไปแอวหาหลานเฮียนรอดอในเวียงพุ่นปิกมาบ้านปอ1800นอไรหน่อยมีอย่างกะฮะ
0: โอ้ก็จะมาถามเรื่องสทกนะกะไปถึงไหนละ
1: ปู่หลวงก็ว่าจะไปอบตอยู่เนี่ย
0: โอ้อันเจ้าก็จะปลน
1: อะอย่างปลน
0: ไปแล้วเนอะ
1: เออนั่นคำย่อหมดแต่

0: พ่อน้องแดงปัดเท้าฟังยังล้ำเหลืออีกหน่อย
1: เจ้าจะไปบ้านพ่อยบอลวดไปบ้านพ่อชอน่ะกะ
0: อ้านว่ะอ้านเมื่อก่อนมึงเป็นยังไงหน่อย
1: โอ้แต่ก่อนเป็นอสมบัดเดียวมาทำงานพ่อรอดออย่า
0: ฮะผัวละดีเหรอกะ
1: บัดใจผู้เลี้ยงเด็ก
0: อ๋อผู้เลี้ยงเด็กอันแล้วแฟนมึงเนาะทำงานหยังอีกหน่อย
1: โอ้ยเปิ้นไปเป็นรอปภ อยู่ในเวียงปูน
0: อันว่าเอาหยังอีลุงกับชอดคอดจอตัวหนึ่งน้องแดง
1: ล่าหยังละลุง
0: แชดงความดีใจน่ะกะเฮ้ยเละลุงกับย่อเป็นมากันแล้วเนาะ

0: ใจจะไปไหนน่ะ
1: โอ้ยน้องแดงกะอันลุงจะไปอบจ.จ้ะอบจ.เนี่ยจะไปไหนหน่อย
0: จะไปบ้านผอ.จ้ะ
1: ฮะผู้อำนวยการไหน
0: บ่ใจแล้วผัวอีอ้วน
1: องค์นั้นจ้ะ
0: โอ้แล้วลุงกินข้าวกับหยังน่ะ
1: ป้ามาไงเนี่ยหยังเออชาวบ้านมอจะห่อจ้ะ
0: โอ้มันเป็นไอ้หยังน่ะ
1: ชาใบม่วงย้ำหอยนั่นกะอีน้อย
0: เฮ้ยพอย่อคำย่อแต
1: ่ย่อไปคำย่อหนักแตะหนักบ่าอีน้อยลุงป้อเจ็บหัวนะจำป้ามามดมาเชียงนะถึงวันเนี่ยอ๋อของลุงได้เป็นชอวอใช่กรรมเนาะแต่ลือขว้างหมดอะคำย่อเนี่ยว่าเล่นมาได้เด้อ

0: ผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดี
1: ท่านกำลัง
0: รับฟังดีแต่แต่นะคร
1: ับ
0: มองโลกในแง่ดี
1: ล้านนา
0: ท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีกับกรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อชายอยู่คนนึงแต่อย่างว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
2: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เงินมันก็จําเป็นต้องซื้อคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
2: หลวงพ่อผมจะซื้อแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ

0: กรรมเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้ลักไห้จะอู้เจ้า
1: ล้านชาย
0: หลว
1: งพ่อดีพ่อซื้อของมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งให้แต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
2: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
3: ดีแต่งงานจะพอดี
4: คุณกำลังรับฟังซีเอ็มจับวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: แต่งงานอยู่ที่เมืองก็ได้เมียมันก็ไล่ไล่หนีเหีย
5: ขี้ข้านิ่งอีล่ำเหลือการงานอย่างก็ไปเนี่ยไปแต่ไปอยู่วัดเหี้ยไป
2: โอ้บัดถ้ามาไล่ไปแน
1: ่พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อให้มาอยู่กับวัดกับวา
2: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
3: เออดีมาอยู่วัดเหี้ยก็ดี
1: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไอ้ปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทำงานมันดีอกดีใจไปบอกกับหลวงพ
2: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทำผมจะไปทำงานแล้วครับ
3: เออดีทำการทำงานเนี่ยพ่องก็ดี

0: พี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับพอหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทั้งอันมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: เออดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มามาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีดีดีดีก็เพียอย่างเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอ่ะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อหื้อตาย
2: เออดีฆ่าหื้อมันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยหื้อหลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: แล้วลุงใจบัดเดียวปั้นตันสมัยเล่นคอมพิวเตอร์ต้า
1: จะไปเดือดเนื้ออีน้อยต้องมาจ้างแต่ตัวนะ
0: ลุงใจถ้าอยากให้ร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่นะลุงใจต้องเข้าเว็บไซต์หรือว่าส่งอีเมลถึงแฟนอีกามาถึงจะตันสมัย
1: ฮะอ้างกันหน่อยมันเว็บมันเมลอย่างไรลุงก็บอกให้เข้าใจแต่อันชอนชักหน่อยอ่ะ
0: ก็เข้าเว็บไซต์ลุงจะดูข่าวสารบ้านเมืองก็ว่าดูดาราสวยๆงาม
1: ๆเอ๊แต่อันก็ให้ดูถึงช่องอย่างน่ะอันเอาดาราก่อนบ่หน่อยเอาดาราก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มาเดี๋ยวเจ้าจะกดฮื้อเราสักกรรมนะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลหันก่อดารางามๆทั้งนั้นเลย
1: อันเนี้ย
0: มาก
1: ่อโอ้ยหนาวจัดละแต่โอ้ยหันทีหันทำลูกเจ้าไหวล้ำเหลือเนี่ยอันเนี่ยอีน้อยจะไปละไปขว้างลุงใจเจ้าเนอะแต่เดี๋ยวขอเปิ่งบุญถามแถมชักน้อยนะ
0: เจ้าบ่เป็นอย่างเจ้าถ้าบ่เข้าใจอย่างก็ถามน้องได้นะเจ้า
1: โอ้ยยินดียินดีเนาะ

0: ลุงใจต่อไปจะเข้าเว็บไซต์ก็ว่าจะส่งอีเมลถึงแฟน
1: จะไปอู้อังนะน่าบัดจ้างเกินนี
0: ่มาเป็นยังเดี๋ยวเจ้าจะสอนเฮ้อแฟนลุงจื่ออย่างอ๋อ
1: จะว่าแฟนก็บัดใจเกินนะอังน่ากะอันคำปันน่ะเมียเก่านันทาน่ากะ
0: เดี๋ยวจะลองกดคำปัน .com ก่อยเน
1: า
0: ะ
1: มันได้ไกลหน่อย
0: ได้กะลองก่อยกันเนาะฮันเนาะฮันเนาะฮ่าจื่อคำปัน
1: ฮะมีแก่ไอ้หน่อย
0: เนี่ยคำปัน .com เนี่ย
1: โอ้ไหนๆมันว่าอย่างไรพ่องนี
0: ่เนี่ยเนี่ยลองอ่านก่อนเหรอ
1: เดี๋ยวๆช่วงนี้คำปันเหงามากอยากมีเพื่อนใจชายใดคิดว่าชัวร์อีเมลมาด่วน
0: เนี่ยล่ะแล้วลุงชัวร์ก่อนไปเดี๋ยวน
1: ี้ชัวร์กะชัวร์
0: เอาเลยเนาะฮันนดนัดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยนัดเนอะ
0: เจ้า
1: วันคู่บ่ายโมงปะกันที่เก้าตานหัวหน้าน้อยก้อนเนอะ
0: เก้าตานได้อะที่มันฟ้าผ่าฮันบอก
1: โอ้นะคะตรงนั้นเนาะเอาเลยเอาเลยเนาะ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เรียบร้อย
1: กูจะย้อมผมใหม่ใช่เขี้ยวเหมือนไอ้เชิดเปิดช่อยที่หน้าอกคือหันยินดีหน่อยๆนะ
0: เจ้าบ่เป็นยังเจ้า

0: วันนี้หวีผมเลื่อมไว้เฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปาน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุน
0: เ
1: ขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ะดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเสาะลูกหัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ฮึปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพอฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม่บาดเสียง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่ไอ้เนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่ไอ้คนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรอ่ะนี่คบหัวกู
0: มาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังถนนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไผ่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: ค่ะทำไมผัวถึงกลัวครูคะ
1: เพราะครูมีผู้ช่วยมือหนึ่ง
2: แกนคก
1: ขนาดชู้ยังกลัวแล้วผัวจะเหลือเหรออะอยู่ไหนกินกันเล่า
3: แกนคกดีสำหรับเมียร้ายสำหรับผัว

0: ขาชวนกี้ไปแอวงานปอยหลวงเขาจับผมกี้ด้วยอ่ะทำอะไรเขาทำอะไรเอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: มีแล้วยังมีเด็ดกว่านี้ด้วยนะ
0: อะไรอะไรอะไรเขาทำอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เขาขอยืมตังกี้ไปกินเหล้าด้วยล่ะ
0: นั่นไงนั่นไงเป็นเรื่อง
2: นั่นยังมาตันยังตรวจยืมสตางค์เสร็จแล้ว

0: น้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยคนไทยมีงานทำผมก็ชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำอยากรู้เรื่องน้ำเต้าหู้ถามแม่ค้ากล้วยทอดดูสิครับ
1: โอ้ไปเกี่ยวกันยังไม่แม่ค้ากล้วยทอดปัญหา
0: เพราะแม่ค้ากล้วยทอดชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ

0: วยด้วยช่วยด้วยผมจะร่วงแล้วคุณไม่กลัวผมร่วงหรือไง
1: ผมไม่ร่วงหรอกเพราะหัวผมล้านผมร่วงผมอ๋อยขูดหัวด้วยมีดงกตราสุโขคมขูดหัวครั้งใดต้องการให้หัวเกลี้ยงเกลานึกถึงมีดงกตราสุโขท่านจะหมดปัญหาผมร่วงในที่สุด

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เปิ้นว่าจะซื้อล้อหือพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหึงแงนพ่อหน้าเลือกผมเถอะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: อซออยู่ก็ฮะเมื่อใครเป็นเนี่ยโอ้ดีขนาดเต้พ่อประเดี๋ยววะถนนเป็นลุ่มเป็นบ่อเมืองไฟก็ลุกก็ล่มตีดอนน้ำก็แห้งตีลุ่มน้ำก็ท่วม
1: ระยะจะเอาอย่างไรฮะ
2: อะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะใครมาเดือดนั้นสันลาวตามูนี่อีกแล้วเนี่ยฮะ
3: ก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะ
2: ท่านสอสอกำลังพักผ่อนอยู่เมื่อคืนก็กลับดึกไม่ได้นอนเพราะท่านมัวไปติดงานบนนอแน่บอดเอ้ยงานน้อยหนาบอลน่ะใครมีอะไรจะสั่งเสียก็สั่งเสียไปเลยสิ
0: บ้าสร้าง
3: บ้าสร้าง
0: ถ้าบ้าบ้าตัวสอสอวันนี้ถ้าบอกออกมามีปัญหาแน
4: ่เฮ้ยไผ่มาเดือดนั้นสันเล่ากันทำมอฮะก็ถึงบอกแล้วว่าเป็นเวลารับเวลานอนของสอสอผมถึงบอกแล้วว่ามีอย่างสั่งเลขาไว้นี่คุณเลขาถ้าอู้บุ้งเรื่องก็ปล่อยมาเอามาเลย
0: บ้าเดียวนี่นายท่านสอสอหูกอ
5: หลืดจ้ะ
0: ถนนเนี่ยมันเป็นลุมเป็นบ่อ
5: หลืดจ้ะ
0: เมืองไฟก็ลุกก็ล่ม
5: หลืดจ้ะ
0: อ๋อนั่นไงจะได้เลยจ้ะหลืดจ้ะน้ำที่โดนที่แห้ง
5: หลืดจ้ะ
0: แล้วที่ลุ่มก็น้ำท่วม
5: หลืดจ้ะ
0: แล้วจะแก้ไขยังไง
5: หลืดจ้ะ
4: เอาละบ้าเดียวนี่ปัญหากูซิงกูยังผมหูหมดละเวลานี้ผมขอเวลาไปรับก่อนนะครับ
6: เนี่ยอันน่ะ

0: หมู่เฮามารวมตัวกันนี่ก็ดีแล้วแห่เมื่อกี้วันจะมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่เนอ
1: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายผมนายบุญลุ่มซุ่มทองคำส.ส.เจ้าเก่าเจ้าเดิมปิ๊กมหาเจ้าปี่แน่นอนแถมแล้วครับ
0: เออจ้ะ
1: เต้าที่ผมได้เป็นส.ส.นี่นะครับ
0: เออจ้ะ
1: ผมก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบ้านเมืองสาธารณชนมากมายนะครับ
0: เออจ้ะ
1: คือว่าทางด้านสังคมผมก็ได้มอบเงินให้กับขอทานคนหนึ่งเป็นเงินอยู่8บาท
0: เออจ้ะ
1: เพื่อเอาไปซื้อกินเหล้ากินข้าวถ้าบ่มีผมมันนั้นรับรองว่ามันมาอดเหล้าอดข้าวตายให้มันหู้ไปกะครับ
0: เออจ้ะ
1: ทางด้านศาสนาผมก็ได้สมทบทุนให้กับทางวัดเป็นจำนวนเงินอยู่200บาท
0: เออจ้ะ
1: เออแล้วก็ทางด้านการเกษตรผมก็ได้เหมาผักกาดไปอุ้ยคำเอาฮื้อเปิ้นไปเลี้ยงในงานบ้านศพนี่คือคุณงามความดีของผมนะครับ
0: เริงจ้ะ
1: เออแล้วก็สมัยหน้านี่คงจะเลือกผมแถมนะครับน้อ
0: ไม่เลือกจ้ะ

0: เอปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันตึงบ้านตึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใ
1: ส่สวัสดีครับปะเลี้ยงไย
0: มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายฮึเปิ้นเปิ้นใส่สารลำไยกันทึดทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีล่วงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยไปยังเหงาฮะ
1: อันสารสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพะพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ะละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันลายๆแล้วนะบาดต้องบกบาดต้องถากอิดเหี่ยบาดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: แล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาตุกตัวสองหางย่ะ
0: อันแล้วจื่อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาเขาสองถัง
1: โอเคบื้อเขาไปส่งเนอะ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ่าลืมบ่าลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคโอเคบื้อเขาไปส่งเนอะ

0: เฮ้ยใครอ่ะอ๋อป้าเลี้ยงค่ะป้าใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยโพสต์มาแบบนี้อ่ะ
1: ก็ไปยังไงก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
0: อ๋อก็ได้เพิ่มทำกะ
1: เพิ่มมายังใส่เสี้ยงถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
0: ไปใจใหญ่ลำไยบะเดียวนี่มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะคนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำห้าบาทสิบบาทเมินเข้าเมินเข้ามันไปค่อยเมาอย่ะมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมเนี่ยลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
1: มันจะต้องเพิ่มยังไ
0: งใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันตัวนะ
1: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
0: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อําเจ็บปานปลายเถอะอ่ะเจ็บปานปลายออกแน่คํานี้ออกแน่รับรอง
1: แน่นะ
0: แน่สิ
1: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: ดีเจ้าพ่อเลี้ยงเป็นอันยังเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่โง่มตึงตังหลุ่มโง่มตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาเห็นไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอันยังก็อีอวบถามดีๆนี่
1: ก็กูเนี่ยซื่อสารลำไงเสี่ยงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันบะเมนสักจ่อมึงไหวอวบ
0: เออไปซื้อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปซื้อที่ไอ้จันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้าไผบ่เจ้าไปเจ้าไอ้จันแมงมันจอมมันแอวเอาสารปลอมไปขายฮึป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดต
1: อเออเป็นว่าอันกะเอ้าก็เดี๋ยวกูจะบอกหมอกขึ้นมันขอมันมากันเ
2: จ้อเจ้าจริงๆเจ้าจริงๆเจ้
1: า
2: จริง
1: ๆเจ้าจริงๆจริงๆนี่อาจารย
2: ์สวัสดีครับเลี้ยง
1: เออละมึงเนี่ยจุกูกะว่าเฮ้อเอาสารมาพ่นเนี่ยบ่ออกจ่อสักดอกสักกิ่งนี่มึงจุกูกะ
2: อีบ่เลี้ยงเอาเปิดตาดอกแฮมรอบ2ใครออกละ
1: ต้องเปิดเห็นกันมาเดียวเนี่ย
2: เปิดทำเตือนให้ออก
1: ฮะข่าวเลี้ยวมึงกับจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดเลี้ยวเปิดแหมนี่กรรมนี้กูแบบเปิดตาดอกตาเดือกละกูจะเปิดตามึ

0: เอาพออีกหน่อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบอีกหน่อยป่ะเมียเฮานะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่อบ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยป่อถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่อรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตัว
1: กินแล้วกา
0: บ่กินตัวนะโอ๊ย
1: บ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตัวนี้มันใจละ
0: มันจะเจ้าจากควายก็มันมาได้กินตัว
1: บ่กินใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอ้าอันเก่งอกเก่งใจนะป่อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเก่าเก่งมันทำไมน้อนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่อ้ออืมอ้อต้องเนาะอะจ๊ะอันเฉียดที่มันมีหน่อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดเลยละจ๊ะอันเนาะถ้วยหน่อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดละเนี่ยเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป้อวันหลังเขาไปกินข้าวใบป้อวังเนอร์ป้อ
0: เอ้าเจิงได้เลยแต่จะไปเติมเอ้าอันยังติดไหมติดมือไปตัวบ้องเนาะ
1: โอเค

0: อีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งนายแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมป์นี่มันหูดังดีง่าโอแต
2: ่มาเพ่ป่อเขาจะเป็นคนลาบเพิ่งป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเขาอ่านยังติดไม้ติดมือมาป่อเหนื่อยอยาก
2: ก็นี่เหรอพักกับลาบเขาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋ออีป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดมดมดเนอะ
0: บัดแชมป์บัดยกเขยเนาะยังมาใจป่อเมียอยู่แต่

0: ากินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: จะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้ยวันเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเองครับป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบ่เอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อประกาข้อนึงเป็นโอ้ขอลงกุ้ยเอาอย่างอีกอ่ะเนี่ยป่อฮู้จักตำหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตำหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองเนื้อนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: เนี่ยหรอขนาดกินข้าวมีตำหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
2: ่มีกะป่ออันนี้แม่หักนาวอก
0: เนี่ยอันบอกแล้วก็มีแม่มีตำหาอันยังแถมลูกใจของป่ออ
2: ันนี้ตำหากุ้ยลาบแม่องค์มงควายนอน
0: แล้วไปมีแม่อันยังแถมไปน้อยฮะ
2: มีกับป่ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกหัวอีน้อย
2: ป่อมีแม่อย่างแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกระบะมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กันไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เจ้านะขี้ข้านอย่างตึกมาเต้าบ่เปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต๋องเมียมาแก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสเตียวป
0: ี
1: ่เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเม้นว่าแล้วใครหาเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเน
0: ้
1: อ
0: แต่อ่ะพี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปกึดกายหยังเนาะเล่าหวันพ่อผัวแม่ผัวเน
3: าะอ้าวบ่จะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าหวันเปิ้นนี่มันเป็นใจได
0: ้เออเองเฮานี่นะวันใดบ่ได้เล่าหวันเปิ้นนี่นะมันเจ็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงแต่ว่าพี่แสงหันก
1: ็หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องเงี้ยพี
1: ่เออเป็นหูมาหมื่นแล้วหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงพี่แสงเล่าความเจ้ากะเจ้าตึงบ่ยอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป้อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบ่ไปพี่บ่เจ้าจะกลัวป้อกำนันกับหน้าผัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป้อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามซอกไปบอกคือป้อกำนันด้วยไอ้บัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเฮาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ปอกกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้าก็หันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปักซองต่อเฮียดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ปากกับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอีกได้ก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปั๊บพี่แสงใกล้ตองกระเทย
4: ฮะจะปั๊บจะได้ก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันว่ามาแล้วฮะบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
1: หยุดหูปากคำเดียวบอกกับนั่นจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้คนมาเนอะ
1: อ๋อเป็นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไปดีสังเวชเนาะมานี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ลา
0: จ้าน้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้าน้อย
2: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันมาเสียมาดีปากเขี้ยวโฉนปอลมแถมกำนี้ให้มือไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีดหัวอโจนปากว่าเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบบ่าลาบหูชอบลำ

0: โอ้ไอเลนไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผโอ้ไอเหินกะ
0: เออ
1: โอ้อิดไปอิดเงาไอเหินนี่ไปตักน้ำบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ล้ำเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะแปดไม่เศร้าก่อนนึ
0: กแปดไม่เศร้า
1: ครับอีโอ้ยังไม่แอะแต่แอะว่า
0: น้ำบ่อไปหาเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบอกได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊ม
1: โหมันล้ำเหลือเนี่ยก้านผมกะ
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจอมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล้ำเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหือป่ามันไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจอมมาตัน
0: โหมันนักอันล้ำเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได
1: ้เป็นได
0: ตะว่าไปว่ายน้ําในหนองว่ายไปว่ายมาปันลิมตัวมอกละออนมอก3ขวบน้ําว่ายมาจนแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกมอก10กิโลได้นี่จะได้ไปได้เอาแห่ไปทั้งอันเสร็จแฮแน
1: ่โหโมลงไปก็เซล
0: ผมจะเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผเองเนี่ย
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่าม
0: าแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีกได้นะ
0: ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ก็แฮ่สมัยละขี่งกะ
0: เนี่ย
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้นะ
1: ก็เนาะอย่างขี่นะ
0: โอ้เสียวนี่อู้อย่างใดนะ
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสายกับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่เบล่น่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันอินดูหมูป่ากะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหมึง
1: ให้เปลี่ยนเยอะบ่
0: เอ้า

0: ให้เหินให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้แฮว่าตา
0: ให้ผมว่าตีนว่ะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: แต่ถ้าให้เหินมามีตีนแล้วเหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โหอย่าได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: ฮะ
1: อย่างเครื่องดื่มอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอยยังไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: มันเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียคิดรอภาษากลางบนห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าป่ะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมันจะชนะ
1: แฮว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อัลล
0: าอันก็ตีนเต็มตาบาดใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยแห่งนี้ตั้งเบ้าตาครับอุ้ยเลือกเอาตีดดีกว่าเว้ย

0: เฮ้อโลกเฮาในยุคนี้มันยุค2000เปิ้นเปิดให้เป็นโลกเสรีการกล้าการขายยังก็จ้างเตะเปิ้นแข่งขันกันแบบเสรีถ้าจะเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจแบบเสรีวิทยุทีวีก็เปิดแบบเสรีอย่าง ITV เนี่ยทีวีเสรี
1: ถึงวันนี้อดอดอยากอยากลำบากทั่วบ้านทั่วเมืองจินก้าก่อแป้งก่าแห้งก่อถูกลูกก่อดกคนก็ชอบมาดกงานจะฮือหยังอย่างใหญ่ออก
0: มันต้องอดทนน่ะป้า
1: อดอย่างใหญ
0: ่ก็อดแบบเสรีเนี่ยก้า
2: เอ้ยเสรีเสรีกันคือหมู่กูเหล่าแล้วหมู่กระเทยยังข้าเจ้าเหรอจะเป็นกระเทยยังดอย
0: ก็กระเทยแบบเสรีน่ะก้า

0: ตอนนี้รัฐบาลเปิดให้มีการค้าขายเหล้าแบบเสรีหลายบริษัทแข่งขันกันแบบเสรีผลิตกันแบบเสรี
1: โอ้ยอีชาวบ้านเฮาก็ต้มเหล้าแบบเสรีได้ยะค่ะ
0: ว่าเลื่อยอ่ะบ่ใช่ต้มข้าวสาลีลุง
1: ของแม่น่ะ
0: ต้มเหล้าเถื่อนมันผิดกฎหมายตำรวจยับได้มันก็ไร้เสรี
2: เอ้ยนี่แหละยาบ้ายาหมาเหรอมันกล้าอย่างเสรีก็หันยับกันบ่หมดบ่เสี่ยงสักเตื้อ
0: แต่มันบ่ใช่กล้าแบบเสรีฟังฮื้อดีๆกะต้นตอมันเป็นของเส
2: กะ
0: แต่ที่ยับได้เป็นไอลี
2: โหไอลีนี่เป็นไผ
0: ไอลีก็คนขับรถเสนะกะ
2: อ๋อ

0: ดีเฮ้ยพี่แสนมาอยากอู้นะพ่อปู่โสมหั่นเนาะบ้านหลังน้อยเต่าบ่หยังมาขึ้นแกว้งหางเฮือนโปไหวแต่งมาจัดวันเกิดจัดใหญ่จัดโตเลี้ยงขนมเส้นกี่กิโลอย่าน่ะเฮ้ย
1: เนี่ยเฮาว่ากับปากพี่แสนยังเอี้ยปึ้งเปิ้นบ่เจิญก๋อย
0: แสนบ่เดือดฮ้อนพ่อหั่นล่ะหั่นอีน้องนั่นก็เหมือนกันแต่งมาได้ผัวเฒ่าโอ้ยเอากันซ้อนรถเครื่องกอดเอวป้อมพ่อปู่นะพ่อปู่นะแต่งมายิ้มเฮ้อไม่มาอายบ้านมาอายเมียง
2: โอ้พี่ก็ยังมาปากบ่ดีที่ว่าป้าไปเลยนะ
0: แสนมาเดือดฮ้อนยุคนี้ยุคเสรีอู้ได้อย่างเสรีเล่าหวนได้อย่างเสรีเนี่ยถ้าจะป้าก็ไปโรงแรมแน่ๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: พ่อพี่พ่อยังหูก็บ่เปิ้นเป็นไผนะ
0: ไผก็จ้างเตะแสนมาเดือดฮ้อนโอ้ตีพี่ยังยังอู
2: ้ก็ตีกับป้าบ่ดีหรอก็ที่พี่ว่านั่นน่ะมันพ่อกับน้องสาวคนน่ะน่ะ
3: โอ้ยสักคำดีกว่าแล้วเคลพี่เนี่ยปากเสรีปากกับเคลเลยแยกกันอยู่อย่างเสรีกับนี่แสนเดือดท้อน

0: ลุงตาขอสารเปลี่ยนเงาสักแกนเตอ
1: ลุงตาขอสารแซ่สักหลังเต
2: อร์เล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำเล็กๆลุงตาไม่ใหญ่ๆลุงตาทำ
0: ไอ้อย่างใหญ่ๆลุงตาทำ
2: กุ้งไก่และเสวียน
1: อ๋อ

0: ขอโทษพูดอังกฤษได้ไหม
1: เตียไอ้คงนี่มันคงจะเป็นมนุษย์บากกามนะทำมือทำไม้วาดรูปผู้หญิงมีหน้าอกมีเอวมีสลือรวยอ่ะ
0: ขอโทษเกิดปีจอระดุจังเลย
2: โอ้เล่าเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่า
0: เขาเล่าเขาเล่าเขา
2: ที่นี่ขายมุ้ยเงี้ย
0: โนมุ้ยเงี้ยไม่เอา
2: สักบบไหม
0: โน

0: ต่อไปนี้นิชเชาจะทดลองห่วงใหม่ของภรรยาดูสิว่าจะทนและแข็งแกร่งขนาดไหนเริ่มต้นจากท่าหักห่วงอัยลาเห็นกวาดลานหักคอช้าง
1: ลา
0: อ้าวเมียของนิชเชาไปไม่ลามาไม่ว่าใช่แล้วครับจริงของเขาขนาดท่าห่วงยังหลุดแล้วห่วงเดียวจะเหลืออะไรมีลูกหลายลุ่มๆดีกว่า

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนานานารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ่ออย่าไปเงี้ยเนอะอายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ครับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอันยังกาคำปอมีทุกละอันยัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อันยังพี่นางมือมาโอยเงาปอพ
3: ะเนี่ยเก่าขึ้น
4: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็มือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
0: สาธุค่ะ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้ยอะเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหันอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องขึ้นดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพะหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจี้ยให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถขี่ล้อน่ะตัดหน้ารถ10ล้อ
2: โอ
1: ้
2: แล้วแฟน
3: แล้วหมด
1: เออตวยกับบ่ได้เวียงพุ่นน่ะ
2: จบยังอ่ะอะหยังมาซ่านมิกิ
1: จบแล้วครับ
4: เออบ่งกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นได้พ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: เออที่ไหนอ่ะ
2: บะม้าบะม้ามันควายป้อ
1: โอเค
0: โอเคเอาเอาเอาเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บะม้านะเถือกกะ
0: เอ๊ะมันอย่างใดเนี่ยขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: ปูล้มเมาเหล้าลุกไม่ได
2: ้นั่น
1: อันนี้ไผ
3: ่ล้มเมียมันมาแตน
1: โอ้ป้าแสน
3: นี่จู้เนี่ยแสนลักงัว
2: โอ้ขอโทษจะมานี่ยังบ่ได้นี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนปูล้
0: มมันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกห้วยหาย
0: โอ้โห
3: ปื้อบ๊อบ
2: อันยังมาสักอย่าง
3: เข้าในโขไผ่ปุ่นพ่อหาซองในกบหันมันเป็นอันยังนี่ปัดไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปส่องเหลือจะเลาะน้อยเดียว
1: อันยังไงเจ้าอันยัง
3: คุ้มจัง
1: โอ้ไม่เห็นไรไม่เห็นจังไม่เห็นไร
3: นกคุ้มจังสูบหูจักกา

0: เอาละพี่น้องทั้งหลายโอ้ม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอาโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอา2แม่มาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดนานฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครดิ
2: ผีหวน

0: ตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ใครเป็นในแบบอย่างเปื่อนเปิ้นก้า
1: ในแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: อยู่สิแยกซุปเปอร์ปุ้นคนแหวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูวงแว
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพลเอาใส่รถไปปุ่นล่ะอ่องอเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: จันหันเปื่อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะอย่างตัวว
0: ัดถนนนะแต่ว่าจันหันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจรนะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันนะมันบอกคือใส่หมวกกันน็อกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: นาเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ตัวไผ
1: โอ้ป้าเอ้ยป้าป้าถ้าเสียใจอย่าคนเฮานะเท่าบอกว่าหนุ่มบอกว่ามันต้องตายหมดอ่ะเอ๊แต่ว่าลูกป้าเป็นโรคอะยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โอ้อีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่างกะโอ้เลือดไผ่เป็นเลือดไผ่ก็เบาบวกกันกองอกหงกอยู่กลางกองอะนะ
1: นะนะนะนะรถยนต์ปะหนึ่งใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: นึ่งมาบ่ได้แล้วอายุ500ปลายแล้วไผมีหยังว่ามา
1: ไว้สามแม่ย่าเจ้า
2: เชิญแม่ย่าลงมาดูแลรักษาลูกแป้งลูกเล่าให้อยู่ดีมีสุขนะกะเจ้า
3: แชมป์แชมป์งั้นขอแม่ย่าหมอนเล่าสักแก้วเราบ่า
4: แต่ละเขาก็ชุ่มปากจะลุกเอางั้นขอแม่ย่าหมอนเล่าให้สักแก้วเถอะ
3: งั้นของผมแชมป์แก้วเต็มๆนะครับ
4: เอ๊มันยังมายุ่งแต่ปู่ขี้เล่าหลวงสองคนนี่เน
0: าะมาเอาดาบมาให้กำลังแม่ย่าจะฟ้อนดาบสักกำมา
4: โอ้แม่ย่าม
0: าเอามา
3: โอ้โหแป้งดาบมาอย่างตั้งนี้ไงเน
4: า
3: ะโอ้ย
4: เอาละเอาละใจตกขอบุญนาย

0: าเล่นหน่อย
1: ขอแม่ย่าดูแลลูกบ่าวหลานสาวเฮาแต๊ะๆจะไปฮือเขาออกนอกลู่นอกทาง
0: โอ้ยละอ่อนบัดเดียวอย่าดูแลเขาบัดได้นะ
2: มันเป็นไงได้ดูแลมันได้บัดที่เมื่อก่อนนี่บ่าวสาวจับมือถือแกนกันนี่ผิดผีแล้วบัดเดียวเหรอนุบกันไปเรื่อยมันยังบ่ผิดแม่ย่า
3: โอ้ผีแม่ย่าบัดเดียวมันแค่ละหลวมไปละ
0: อืมตะก้อนนี่หาได้กะเขากำมือถือแขนกันบนบ้านนี้อันบัดเดียวนี่กะเขากำมือถือแขนกันในหัวในเวียงปุ้นย่าบ่ฮับซาบอืม
3: ก็ยังบัดไปตัวพ่อเขาเวียงปุ้น
0: โอ้ยไปบัดตานเขาขี่รถเครื่อง
2: ไอ้ถ้าอย่างนั้นเขาก็เก็บแค่ตังกันดาวรถเครื่องเฮ้ยไม่ใช่หายนะกะ
0: โอ้ย่าขี่บอดจ้าง
3: เออผมจะสอนนะ
0: โอ้บัดไปบัดไปกลัวไฟมาหมับเม็บๆหัน
2: ก่อนโอ้ยังเอกับบัดทักชิดอะบัดขังเน
0: าะว่าอย่างก็ปูใจไอ้เซมดูถูกแย่บ่อย่าจะสั่งสอนสูเอาสูรับบัดตื่น
3: มาตื่นเสื่อมไปแล้วนะ

0: เพราะแม่ย่าพอปุจใจกับไอ้แชมป์เหรอลิ้วเล่าแม่ย่าฮะเล่าขันตั้งกําเดียวเรื่องแน
1: ่เออปล่อยเขาปล่อยเขากินข้าวไปกําเดียวเขาจะหู้ซึก
2: หน่อยมันเมาบักไหนๆบอกกินจักหนูเนาะโอ้ไอ้แชมป์
3: ปากเขาลูกใจลูกใจปากเขาม
0: นุษย์ตั้งหลายพอเอาเป็นตัวอย่างไว้เนอร์บัดเจือบัดดีลบลูเป็นง่อยไปถึงชองแล้วบอ
3: กก็จะกันหน่อย
1: บอกกัน
3: นี่ตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะ

0: เก็บให้เจ็บงามลาลาลา
1: โอ้ลูกบดไปยังยังแม่หัวปู้สุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบุรีได้ไงเหินเฮ้ย
1: ไม่เป็นไร
0: ก็หาไปสูบุรีปืนก้าวมาลำใหญ่ตัวเก่าได้กะมันบุบใส่หน้าเนี่ย
1: ผมมันยังบุบอ่ะ
0: หาใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้มาแหงกันล่ำเหลือ สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศกะ
0: โอ้ไปไหน
1: ตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินต้องบึ้กกะวะ
0: ว่ะแล้วหลังขีดที่หักมันไหวเหิน
1: หลังหักมาตั้งใดอะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอะ
0: ก็มันจำได้อย่างไร
1: ก็ลำใหญ่หน่วยแปรนั่นก็มันหล่นมาใส่หน้าอกผมอะโอ้ขี้โคงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบอุ้งไปหักดื่มเจ้าไปหนักกระปั้นได้ไปเหินไหม
1: เออเดี๋ยวไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โคงสิคะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้ขี้กินมาลำใหญ่แหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู
0: ่หวานอันลำเหลืออันหาไปต
1: ั
0: ว
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอนะคะ
1: ไปยัง
0: ฮะอย่าไปตรวจปากฮะเป็นขางเลย
1: โอ้กินน้ำใหญ่กะ
0: เออกำลังจะปลูก
1: โค้

0: วัสดีครับไอ้เหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วขี่ม้าตัวเองยังน่ะ
0: โอ้โหอันนี้คนเริ่มใช่ไหมกันยังผมจื้อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออขี่สองคนแม่ก็ดีละ
2: ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวครับ
0: โหแฮมไปคนเดียวน่ะ
2: เออ
1: ก็แฮมไปยากฝ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
2: ฝ้าฟืนนะยัง
1: ก็หมอป้าบอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ย
0: โอ้แล้วเป็นจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยเนาะการผมกะ
1: ไปไหน
0: ก็วันนั้นไปเยี่ยวข้างกำแพงวัดอ่ะโอ้จะกิมตุกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: ก็มันห้องปะปะปะปะปะปาโถปะปะปะปะปะปาโถเอ๊ะ
2: แค่ตะยี่ก็ทำเป็นมาคุยบะ
0: โถได้นะ
2: การหากับบะ
0: มันมีหยัง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะ
0: อืม
2: ปะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอฮะเยี่ยวไปนี่โอ้ยอย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บพิงว่ะ
0: โอ้ยมันยังเป็นอ้าวเน
2: า
0: ะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันอย่างที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้น
1: อ
2: ะ
1: โถอะไรอย่างที่ใหญ
2: ่ก็ขาห้านักอะ
1: โถแหนว่านั้น
0: โถอะไรยัง
1: ก็ขาหนักอะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับเป็นว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะหูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอเหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: เนี่ยหมอ
2: ความจริงแล้วไผ่ย่อยนะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ไรเหิน
0: หูมันตันดีไม่ได้นี่
3: อ่ะข้าไปกับเต้า
4: ฟังบ้ามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวเดี๋ยวหาไปต้อยหาไปต้อยโชว์หาไปต้อย
1: ทุกคนมาดับเบิลยู
5: เลขนี้เป็นเพลงตาลงมาสั้นไปดีติ่ง
2: ไอ้เหิน
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามานั่งแปลงหน้าแห้งพอยังขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้แงมี
2: ่เอองามกะ
1: แน่ยังขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเออเนี่ยไอ้เหิน
1: อ
2: ันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไ
1: รก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โอ้อันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์น่ะ
1: ก็นะปะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไง
2: แค่ผมไอ้คล่องนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยล่ะรักษาฟรีตัวแห่งซ้ำ
1: เอ๊กระจอก
2: กระจอกจะได
1: ้แค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดดี้บัดดี้บัดดี
1: ้ไม่ได้ม
2: าได้กระสู้ของผมนึงบ่ได
1: ้เป็นไ
2: รก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบ่ได้นะมันจ่ายเฮือละล่อ
1: เข้า
2: เออ
1: โอ้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไร
1: แค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังค์ให้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โหแล้วขี้จะเอ็กยี่ยัง
2: บ่หัวบ่ถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันเพิ่นจะจ่ายเฮือก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่ฮู้เด้อแต่ถ้าว่าลบตันแล้วส่วนถูกนี่นะประกันจ่ายแน่นอน
2: โอ้ยอีบลัมเหลือให้กับบ่อู้ได้คิงแล้วบ่ให้ไปแล้วบ่
1: เออไปเตอะบ่ไอ้พี่เดน
6: เลดี
2: ้โอ้ไอ้ยังจบล่ะ
1: โอ้โหไงมันตัดได้ห้องเลยเนี่ย
6: แ
1: ค่
6: ก
1: ัน
6: เลยอย่าห้องอยู่นี่
7: เออปลาเข้ามุกเข้ามุก
2: เนี่ยเนี่ยไอ้เหินทำมาอู้ดีๆใส่กันบอ
1: ครับ
2: แต่เจ้านี่นะ
1: ไหน
2: มีคนโทรมาหาผมอะ
1: ว่าไหน
2: ว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
1: โอ้แล้วที่ยังบอกโคตรมันอะ
2: โอ้จะโคตรเนี่ยง่ากับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
1: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
2: แฮไอ้เหินอู้ดีๆกะ
1: อ๋อครับ
0: ต่อแรงเอาปะ
1: โอ้แล้วคิดไปไหนมาเลน
2: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างมาย่ะ
1: ไปเหรอ
2: ไปเอารถแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้โหร้านนี่มันต้องช่วยสมชื่อมันแตะ
1: มันช่วยอย่างไร
2: ก็ขี่รถพอมาถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่หื้อเตื้อ
1: โหแล้วปีกไม่ได้น่ะ
2: ก็นะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
1: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
2: ไปยังอ่ะ
1: ก็รถไปคว้าลูกสูบพอปีกมาถึงบ้านละเจนจะหูว่าโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อวะ
2: โอ้แล้วปีกไม่อย่างไรน่ะ
1: ก็เนาะอย่าคิงนะ
2: เ
1: ออแต่เรื่องไฟรถไอ้น่ะมันแปลงดีแต่เนอ
2: มันดีอย่างไร
1: ก็ฮะนะฮะขี่รถเขากงนี่นะไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
2: โอ้ว่าไปเลยละกา
1: เต้กา
2: เออแต่ก็ให้เป็นดีแต่อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
1: มันดีไหน
2: ก็ตะคืนนี่นะผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไหม้เฟืองหึ่งเลยอะ
1: สู้แฮบได
2: ้เป็นไ
1: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านหมอกสองทุ่มเนี่ยนะไก่กันนกกับบินกันหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งเข้าเลยอะ
2: ฮะมันลูกนึ่งเข้าเนี่ยอะ
1: ก็มันนึกว่าแจ้งเนี่ยนะกะ
2: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
1: เออ
2: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นเห็นนะ
1: ไฟอย่างบ้า
2: ก็ไฟตาหน้ากายเหินให้หันก
1: ็อ๋อแล้วคิดว่าตากระตีนอะไรมันจะชนะ
2: โอ้อันนี้มันคนละเพลงกันแล้วเบิร์ดแฮปไปแล้วปะ
1: เออแฮแกว่าจะเลือกตีนใช่ไหม
2: โอ้บ่มีทางแฮอุตันทิ้งปะ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นทุกของผมไอ้เปียเมียชอบตีอยู่บ้านเลขที่99จังหวัดมอนะ6จะมาร้องเรียนเรื่องเมียเมียคือไผก็บ่ฮู้มาอยู่บ้านเฮาเอาน้ําสกุลเฮาไปใช้แล้วก็เอาสตางค์เฮาไปใช้แถมแล้วก็ยังบ่พอปิกบ้านเมื่อใดเอาไม่กวาดตีหัวเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาจึงขอร้องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะมาช่วยแก้ไขผมโดยด่วนนึกว่าเอ็นดูผมไอ้เปียตะครับ

ของเจ้าบ้านวันนี้เป็นตุ๊บของข้าเจ้านางอ่อนนอนบัดลับหมู่บ้านวังเมาจังหวัดสาโทจะมาร้องเรียนเรื่องหัวเจ้าหัวข้าเจ้านี่มันหายหายบ่หายไปน้องกึดพอเตะขนาดหุกเงียบไปใส่ขอกยังโดนคนไหลออกขอกแม้หน่วยงานตีมีหน้าตีหับผิดชอบขอแก้ไขตัวเนื้อเจ้า

สวัสดีครับเล็กถ่ายออกถ่ายออกให้เล็กวันนี้ได้ออกทีวีตัวจ้ะเอออันนี้ลุงใจเนอะลุงใจใกล้ช่องนะถึงวันนี้ได้โบออมฉินชัยเนอะบัดเดี๋ยวนี้เป็นโรคแพ้ช่องแล้วนะก็จึงขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอะขอให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ตัวจ้ะจ้ะก่อนที่ผมในใจจะโบออมฉินแกงต่อไปย้ายจากกระป๋องไปอยู่ในช่องนะจ๊ะ

0: าบุญตุนข้ากิมหนึ่งมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองตี้มันลักเกิบของข้าไปขอคือท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี่นางฟองตี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองตี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั้นเสานั้นปันทาทงแกบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองตี
3: ้ข้าชื่อนางฟองตี้เจ้าน
1: างฟองตี้บาเดลนี่นางกิมเหงิงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอเดียว
3: ได้ขอเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอเดียว
0: หายขอเดียว
1: แล้วเกือบขอนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านศพ
1: อ้าวละเป็นอย่างนี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าหื้อใส่วันเว้นวันบดีกาเปลี่ยนกันชุบเปลี่ยนกันใส
0: ่บะยอมบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
1: ต่างคนต่างบะยอมนานเสานานปันตาทงแกบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิม
4: เว้าว
3: ตายละข้าว่า
0: เลย
3: ขอปุ๊ดแน่
0: แน่เลย
1: นายเมื่อบอกคือสุบกัดคนวันอูบ่ฮู้เรื่องกกเอาเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยเหลียวไปเหยีย
0: แล้วไปเหยียแล้วข้าจึงว่าแล้วนำฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันสุบคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบัลล้อมก้อมแก้มไปเหยียแล้ว
3: ไม่ได้สุ
1: บเลิกสาร

0: ดสอน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา